0: ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉียงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
2: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
1: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า1ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
1: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิษาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
5: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกด้วยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
6: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน และสังคมโดยรวม
5: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
5: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
4: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติ สำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีกหนึ่งนายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บหนึ่งนาย
0: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าว ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีก21รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
0: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนชั้นสนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งสนามต่อไปฮังการีกลางปีที่สนามฮังการโรเรงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีเมนโบชนิดทัวร์จากวันที่15อัสตานาวีเมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกำมันวันยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเคเรนาตูปิเชนาจากรัสเซีย2-1เซตกำมันวันคว้าแชมป์เทนนิสอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตนับคะแนนสะสมระดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทําหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 สูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
12: 1 นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถด้วยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิสะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียน ออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ห่วงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่2ประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะโปยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแต่ต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมุนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
20: สวัสดีค่ะคุณสัตย์สมนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
21: ค่ะ
20: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
21: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีคำสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของ คุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนคนนั้นก็มีอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาคม41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่าถึง 1,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดที่เรียกว่า pension point นะคะพอยต์นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาคม41กับค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวก้อนนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แต้มเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของสูตรแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เพิ่มอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180งวดเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่สูตรใหม่บอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสูตรใหม่จึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้ 1.25 ต่อเดือนยกตัวอย่างนะคะสมมติส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับ 1.25 จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% ครับการสูงสุดแกก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือน 1.25
2: สูตรใหม่แต่สูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
21: ต่างกันตรงที่ว่าก่อนมันจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณนี้นี่คือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วก็ตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วการว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
2: ค
21: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่อุตรปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นการรู้ว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำลงและอีกกรณีหนึ่งของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนส่งนู้นอยู่โดยตลอดได้มีแรงขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายขึ้นมาเล่นสปีดให้ตัวเองได้ค่าจ้างเต็มเพดานสมมตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วขึ้นมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์ที่แต่การจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันมากคนโหยหาทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจริงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเสี่ยงดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปค
2: ่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
21: อืมค่ะข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญเราไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
2: ค่ะ
21: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนชั้นไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญทั้งตนล่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างนี้ก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะ เพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
20: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
21: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มละกันนะคะ
20: ค่ะ
21: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้านคนกลุ่มนี้นะถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรค่ะให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงนี่กลุ่มที่2ค่ะเราคุยเนี่ยคือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราจะต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แก๊ปตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาท
20: ค่ะ
21: เราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบค่ะว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2อ่ะค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้80บาทน
20: ะ
21: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้20ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้น
20: ะ
21: คะกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการดำเนินสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
20: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
21: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลานี้มันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในช่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีเนี่ย
20: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
21: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวล นะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแคร์คือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านเนี่ยให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแคร์นะคะ
20: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณศาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 025077555
0: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
6: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคมเองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
3: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506กด2ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข่าวเล่าประเด็น
23: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น นางสุภเจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
5: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า

0: ไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
1: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้งสองฝั่ง
0: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
4: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินคำควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามง่ายๆพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการรีจะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
3: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
5: ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

0: จ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
4: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปเลยหรือเปล่าที่เราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชน

0: ำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
8: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
9: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
8: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
9: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
8: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
9: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันแก
8: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
9: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
8: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
9: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
10: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรวมม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคะมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่การจัดกิจกรรมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กนิษฐาจอดนอกคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในโครงการนี้นะคะก็มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สายสนับสนุนเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า60คนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะรายละเอียดของการอบรมก็เป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นและร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในขั้นตอนต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินผู้ป่วยการแจ้งขอความช่วยเหลือการกดหน้าอกช่วยชีวิตการช่วยหายใจการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์กรชัยวงศ์พร้อมด้วยทีมอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรค่ะต่อกันที่การเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาเข้าร่วมพิธีเปิดงานนำเสนอโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของราชภัฏกลุ่มภาคกลางณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้ตามรอยเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยผ่านนิทรรศการการเสวนาวิชาการและกิจกรรมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมพบปะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการรับใช้สังคมและประเทศชาติค่ะและต่อกันที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยครั้งที่4ณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศซึ่งการประชุมในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการรายงานผลการดำเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในประเด็นสำคัญได้แก่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการบริหารจัดการบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการดำเนินงานด้านความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในวาระสำคัญลำดับถัดมาค่ะที่ประชุมได้รับเกียรติจากท่านพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติศักดิ์ของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยกล่าวให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยเน้นการทำรงอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศตลอดจนการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตจากนั้นศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของประเทศโดยเน้นการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.นายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศรีวิไลซึ่งได้นำเสนอแนวคิดใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาและยกระดับศักยภาพของพื้นที่ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศค่ะและอีกหนึ่งวาระสำคัญของการประชุมนะคะนั่นคือการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนในการส่งเสริมและประเมินคาร์บอนเครดิตช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและในช่วงท้ายค่ะที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเด็นสำคัญทั้งด้านการผลิตและพัฒนาครูการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อให้การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศค่ะโดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการติดตามนโยบายระดับชาติและเปลี่ยนองค์ความรู้กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและพร้อมนำนโยบายที่สำคัญที่ได้รับจากองคมนตรีและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะและต่อกันที่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและคณะทำงานชมรมทวีนัมเบอร์1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดินทางเข้าร่วมให้กำลังใจนักศึกษาและคณะผู้แทนชมรมในการนำเสนอผลการดำเนินงานการประกวดชมรมทวีนัมเบอร์1ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับประเทศประจำปี2569ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีการรวมพลสมาชิก To Be Number 1ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านอธิการบดีได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมพร้อมให้ข้อเสนอแนะและกล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณะทำงานทุกคนโดยชื่นชมถึงความมุ่งมั่นความสามัคคีและการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็งซึ่งสะท้อนศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนภายใต้พระดำริของโครงการ To Be Number 1อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ชมรม To Be Number 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต ลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายภาคีเพื่อสร้างพื้นที่ที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและเยาวชนอย่างต่อเนื่องค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจับประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เยาว์ชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 22:30 นณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
1: ม่วงเหลืองเรื่องระบือด้วยศาสตร์ศิลป
2: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 นกับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
0: ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่านจะมาร่วมพูดคุยและนำเสนอรวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: วันนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอกันอีกแล้วนะคะทราบมาว่าทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมค่ะกำลังจะเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงอะไรคือแรงบันดาลใจและที่มาของการจัดงานเทิดพระเกียรติสิริสินใต้ร่มพระบารมีในปีนี้คะผอ.คะ
3: สิ่งแรกนะครับที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้คิดกันนะครับก็คือการที่จะทำยังไงให้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในเดือนของวันแม่ซึ่งคนไทยทุกคนเนี่ยจะคุ้นเคยกับเดือนสิงหาคมที่เราจะนึกถึงรำลึกถึงบุญคุณของแม่นะคะซึ่งเดือนของวันแม่เนี่ยก็คือเดือนที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยพระองค์ท่านได้สวรรคตลงเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งเป็นความเสียใจของประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็รู้สึกในเรื่องนี้เช่นกันแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันว่าการที่จะทำยังไงให้คนทั่วไปได้มองเห็นถึงพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ฝากทิ้งไว้เรามองคำว่ามรดกไว้ก่อนคำแรกว่าพระองค์ทิ้งสิ่งใดบ้างที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีความสุขแล้วก็ได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันมาตลอดก็คือว่าทำยังไงที่เราจะได้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านครับ
0: ค่ะในการใช้ชื่องานสิริสินใต้ร่มพระบารมีมีความหมายลึกซึ้งยังไงบ้างคะสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปันปีหลวงในด้านใดมากที่สุดครับพ่อคะ
3: ในส่วนของการตั้งชื่องานทำยังไงให้ชื่อได้รับการจดจำและได้นึกถึงพระองค์ท่านเราก็เลยได้มองถึงในเรื่องของสิ่งที่เกิดความมงคลกับชีวิตนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าสิริมงคลเป็นแกนหลักนะครับคำว่าสิริเองนี่แปลว่ามิ่งขวัญ นะครับเป็นความงดงามความมงคลเพราะฉะนั้นคำว่าสิริสินก็คือศิลปะอันเป็นมิ่งขวัญที่เป็นมงคลกับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะการต่อท้ายวลีว่าใต้ร่มพระบารมีมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อุปถัมภ์วงการศิลปะนะครับเราจะเห็นได้จากศูนย์ศิลปาชีพได้เห็นจากการทรงงานทางด้านศิลปะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านภูมิปัญญาผ้าไหมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทางคณะกรรมการประจำสำนักของเรานะครับได้พูดคุยกันก็มองว่าชื่อที่จะสอดคล้องที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านฟังกระชับแล้วจะนึกถึงพระองค์ท่านเราก็เลยคิดว่าควรใช้ชื่อที่มีความสอดคล้องก็เลยเป็นที่มาว่าคำว่าสิริสินใต้ร่มพระบารมีน่าจะเป็นชื่อที่สั้นกระชับและเหมาะสมครับ
0: ค่ะเยี่ยมยอดไปเลยนะคะทีนี้ในส่วนของกิจกรรมภายในงานค่ะจะแบ่งออกเป็นโซนอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างคะผอ.คะ
3: ก่อนที่จะถึงโซนของกิจกรรมในตอนแรกผมทำงานกับทีมงานที่เป็นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเดียวก็เลยพูดคุยกันไปถึงงานที่ผ่านมาเราได้ร่วมกับใครบ้างก็ปรากฏว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมกอบกับตัวผมเองเนี่ยเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยผมก็เลยมีเครือข่ายค่อนข้างจะเหนียวแน่นในเรื่องของด้านวัฒนธรรมนะครับได้ปรึกษาหารือกันก็เลยมีอีก3เคร ครือข่ายนะครับอีก3เครือข่ายก็คือนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเรายังมีกลุ่มศิลปินพัฒนาศิลป์จังหวัดบุรีรัมย
0: ์ค่ะ
3: เรายังมีสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และยังสุดท้ายสุดนะครับก็จะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยท่านเองได้มีความเห็นด้วยแล้วก็มีการเรียกว่าบูรณาการโครงการร่วมกับเรานะครับทำให้เกิดโครงการครั้งนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราคิดเล็กๆนะครับก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับรวมถึงท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือท่านเสกสรรธีระวานิชนะครับท่านก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ท่านก็มอบนโยบายในบางเรื่องว่าเราควรจะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านทำให้กิจกรรมในงานของครั้งนี้เนี่ยมีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจำนวนมากนะครับผมก็จะขออนุญาตไล่เรียงในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่เราจะจัดกิจกรรมกันก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วง 8:30 นเราจะจัดพิธีถวายราชสักการะนะครับโดยที่สถานที่ที่เราเลือกไว้ก็คือหอประชุมมาเลนีจุตัวประมาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับซึ่งในการถวายราชสักการะเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในนะครับได้แสดงสดุดีพระองค์ท่านนะครับโดยการถวายพานพุ่มดอกไม้สดนะครับแล้วก็ในส่วนของลำดับขั้นตอนก็จะมีส่วนของท่านอธิการบดีนะครับก็จะถวายราชสุดีโดยการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบกิตติบัตรวันแม่นะครับซึ่งเราควานหาแม่ดีเด่นภายในหน่วยงานของเรานะครับโดยที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เองเนี่ยทุกหน่วยงานก็จะมีโอกาสในการเลือกแม่ดีเด่นขึ้นมานะครับก็จะมอบกิตติบัตรในวันนี้หลังจากนั้นนะครับประมาณช่วง10:00 นะครับเราก็จะมีโขนนะครับมีโขนซึ่งได้รับการร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนะครับก็จะมีโขนที่มีผู้เล่นนะครับมีตัวละครถึง80ชีวิตนะครับอุปกรณ์การเล่นเนี่ย มีราชรถถึง2คันนะครับซึ่งในเวทีของหอประชุมมาลินีจุฑาภรณ์มาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่เหมาะสมกับการลงโขนนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นหรือว่าในการแสดงเนี่ยรวมทั้งสิ้น2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับก็ในวันนั้นเองเนี่ยขอเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้ติดตามแล้วก็ได้มาร่วมชมได้นะครับท่านใดไม่เคยดูโขนโรงใหญ่ก็สามารถมาชมในวันนั้นได้นะครับในช่วงของเสร็จพิธีช่วงเช้าเนี่ยเราจะเล่นโขนกันจนถึงประมาณ12:00 นตรงเราก็จะมาเริ่มพิธีในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายเองเนี่ยเราก็จะเริ่มที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเรามีการเริ่มต้นศิวาลัยนะครับในห้องประชุมศิวาลัยนะครับเราก็จะจัดพิธีการเปิดนิทรรศการ3นิทรรศการนะครับโดยนิทรรศการหลักก็คือนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะครับสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีซึ่งเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติโดยการมีผลงานศิลปะนะครับแล้วก็คัดสรรมาจากศิลปินชั้นนำในจังหวัดบุรีรัมย์และในประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงโซนถัดจากศิลปินออกมาเนี่ยก็จะมีการจัดนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะครับชุดไทยพระราชนิยม8แบบเราได้มาจากความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานในส่วนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะออกบูธข้างๆกันนะครับในนิทรรศการที่อยู่ภายในสำนักก็คือจะเป็นการแต่งกายชุดไทยในหลายรูปแบบนะครับก็อาจจะเป็นการแต่งกายชุดไทยท้องถิ่นการแต่งกายชุดไทยพื้นเมืองการแต่งกายชุดไทยพื้นบ้านนะครับซึ่งนอกเหนือจากการออกนิทรรศการแล้วนะครับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังร่วมมือกับทางร้านนะครับทางท่านอาจารย์วาสนาได้มาเปิดให้เช่าชุดซึ่งถือว่าเช่าชุดในราคาถูกมากนะครับโดยที่ท่านอาจารย์บอกว่าขอเพียงค่าซักเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ทุกคนในงานจะได้มีชุดไทยใส่ในการมาร่วมงานในวันนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนไฮไลท์ ไฮไลท์ที่อยู่ภายในโซนของนิทรรศการหมุนเวียนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็คือเราได้รับผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นผลงานที่เราภูมิใจและเราอยากนำมาติดตั้งเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมพระบารมีก็คือเป็นผลงานศิลปะฝีพระหัตของพระองค์พานะครับก็คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งพระองค์ท่านได้สวรรคตไปแล้วแต่เรายังรู้สึกอยากรำลึกถึงพระองค์ท่านเราได้ผลงานชิ้นนี้จากบริษัทบ้านบุญสิรินะครับท่านเราได้คุยว่าเราจะจัดงานนี้ก็เลยมีผลงานพระองค์พาเราก็เลยคิดว่าการน้อมรำลึกถึงพระพันปีหลวงแล้วเนี่ยเราน่าจะมีโซนหนึ่งที่จะมีกิจกรรมของการน้อมรำลึกของพระองค์พาด้วยนะครับเราก็เลยได้อัญเชิญผลงานของพระองค์ซึ่งผลงานชุดนี้นะครับก็เป็นการประมูลผลงานเพื่อจัดหารายได้มาในครั้งนั้นนะครับเมื่อตอนปี57ทางบริษัทบุญสิริประมูลมาได้แล้วก็ตั้งจัดเอาไว้ที่โครงการนะครับแล้วคราวนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็ได้รับการได้รับแจ้งว่ามีผลงานชิ้นนี้อยู่ก็เลยไปติดต่อขอยืมนะครับขอยืมนำผลงานชิ้นนี้เพื่อมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาชมผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พานะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านรวมถึงศิลปินก็จะได้มาแสดงออกในเรื่องของงานศิลปะในการน้อมรำลึกถึงพระองค์พาด้วยนะครับก็จะมี2โซนก็คือพระพันปีหลวงโซนหลักนะครับแล้วก็โซนบริเวณโดมก็จะจัดเป็นนิทรรศการผลงานฝีพระหัตถ์พระองค์พาแล้วก็จะมีส่วนของเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยถัดออกมาตอนนี้อยู่ในอาคารก็จะมีนิทรรศการอยู่ประมาณนี้นะครับพอเดินออกมานอกอาคารด้านทิศเหนือนะครับเราจะเห็นว่ามีเรือนไทยประยุกต์นะครับมีอยู่2หลังในโซนนี้นะครับเราก็จะจัดนิทรรศการสำคัญก็คือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับเราได้รวบรวมตัวผลงานที่เราเรียกว่าผลงานส่วนของการทำโครงการยุทธศาสตร์นะครับโดยเราตั้งชื่อศูนย์ตรงนี้ว่าเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับศูนย์เทคโนโลยีภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยนำเอาผลงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเบส practice ในโครงการปีที่ผ่านๆมานะครับนำมาจัดแสดงทุกคณะทุกสำนักนะครับโดยที่ในบ้านเดือนไทยทั้งสองหลังนะครับเราจะจัดโซนนิทรรศการนี้ให้เต็มพื้นที่นะครับก็จะเปิดนิทรรศการโซนนี้โดยท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็จะเปิดแล้วให้ทุกคนได้ชมผลงานที่ทางคณะทุกคณะและสำนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยที่ออกไปบริการชุมชนในโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆเราจะได้เห็นว่าโครงการต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นนิทรรศการที่2ที่เปิดนะครับส่วนนิทรรศการที่3ที่เปิดนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ถัดไปนะครับก็จะเดินจากเรือนไทยประยุกต์นะครับเดินลัดมาทางด้านทิศเหนือนะครับอยู่กำแพงด้านข้างทิศตะวันออกนะครับก็จะเดินมาถึงนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาเรือนิสานนะครับซึ่งการจัดทำภูมิปัญญาเรือนิสานเรามีเรือนิสานดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับที่จัดแสดงอยู่ตอนนี้เราได้รับงบประมาณในการปรับปรุงเรือนโดยการเอาสิ่งของเครื่องใช้3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคโบราณนะครับยุคเก่าแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับโดยที่เอามาจัดแสดงไล่เรียงให้เห็นให้ทุกคนได้เข้าไปซึมซับมรดกภูมิปัญญาในการสร้างบ้านแปลงเมืองหรือว่าการสร้างเรือนอีสานเนี่ยโดยการที่ทุกคนเองเนี่ยก็เคยอยู่ในอดีตก็เห็นเรือนไทยในอดีตเรือนนิสานในอดีตแต่ตอนนี้เราเอาเรือนนิสานที่เคยอยู่ในภาพจำหรือในความทรงจำของทุกคนเนี่ยหยิบขึ้นมาใหม่แล้วก็มาบอกเล่าใหม่ในรูปแบบของนิทรรศการนะครับในเรือนของเราในบริเวณเดียวกันเนี่ยในส่วนด้านล่างเรือนนะครับเราก็ได้ติดต่อกับคุณโอลานะครับซึ่งเป็นนวดแผนไทยนะครับเป็นนวดแผนไทยก็จะเป็นการนวดแบบเป็นมรดกภูมิปัญญาในการนวดแผนไทยจะมาเปิดบริการในการนวดบริเวณใต้ถุนเรือนนะครับซึ่ง อันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาใช้บริการได้แล้วก็มาชมเทศกาลไม่เมื่อยก็มานวดต่อเลยนะครับในพื้นที่เดียวกันในบริเวณโซนของนิทรรศการเรือนไทยได้เชื่อมโยงไปยังเรือนไทยประยุกต์มันจะมีลานกว้างๆอยู่ตรงนี้เราจะจัดทำพื้นที่นะครับสำหรับการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยนะครับซึ่งการเดินแบบผ้าไทยก็จะมีแคทวอล์กในช่วงหนึ่งแล้วก็ให้ผู้มีเกียรตินะครับได้เดินโชว์แบบแล้วก็ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เองได้ติดต่อกลุ่มแม่หญิงนะครับกลุ่มแม่หญิงซึ่งได้เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเดินแบบผ้าไทยอยู่แล้วนะครับก็มาร่วมกันแล้วก็ได้นำผ้าไทยในรูปแบบต่างๆมาเดินด้วยในส่วนนี้ก็จะมีอาหารจากเครือข่ายวัฒนธรรมนะครับก็จะมีอาหารพื้นเมืองนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านโบราณของในเขตพื้นที่เรานะครับซึ่งตอนนี้ในเครือข่ายวัฒนธรรมเองเนี่ยอาหารเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเรากำลังรณรงค์อยู
0: ่
3: ซึ่งในบูธตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ตัวพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยได้มาเปิดบูธขายสินค้าที่เป็นอาหารเล็กๆน้อยๆที่เราเดินในโซนเทศกาลเองเนี่ยเราอาจจะหิวอาจจะอยากทานของกินเล่นเล็กๆน้อยเราสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับรวมถึงจุดนี้นะฮะจุดนี้ผมได้มีได้ติดต่อในส่วนของการตรึมพื้นบ้านโบราณนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษานะครับได้เข้าไปร่วมกันอนุรักษ์มรดกดนตรีพื้นบ้านโบราณซึ่งตัวการตรึมเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากฟังการตรึมแต่ตอนนี้การตรึมเริ่มหายไปนะครับเราก็ลองมาดูสิครับว่าเยาวชนของเราที่ร่วมกันอนุรักษ์การตรึมเนี่ยจะมาเล่นการตรึมขับกล่อมให้ทุกคนฟังในงานแล้วก็เสียงการตรึมก็จะขับกล่อมไปตลอดงานนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอีกกิจกรรมนึงที่ทุกคนในงานจะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างจริงๆจังๆก็คือกิจกรรมการแต่งชุดไทยซึ่งเราได้รับนโยบายนะครับจากส่วนกลางจากทางรัฐบาลเลยนะครับได้ให้รณรงค์การชื่อโครงการว่าภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินซึ่งโครงการนี้เนี่ยทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ช่วยกันในการรณรงค์การแต่งไทยวันนี้เองนะครับผมเองก็เลยได้ติดต่อจากสาขาวิชาสื่อสารมวลชนนะครับคณะวิทยาการให้มาช่วยออกช่วยกันตั้งสตูดิโอเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีสตูดิโอในการถ่ายภาพเนี่ยจำนวน10จุดโดยประมาณนะครับทุกคนที่มาในงานเมื่อได้เปลี่ยนชุดไทยเมื่อได้ใส่ชุดไทยสวยๆกันแล้วเนี่ยให้เลือกโลเคชั่นเลือกพื้นที่ที่จะถ่ายภาพด้วยกันนะครับก็จะถ่ายเป็นหมู่คณะจะถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ถ่ายแบบไหนก็ได้นะครับทุกภาพเราจะค่อยๆทยอยนำมา PR หรือว่านำมาประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์แต่งไทยนะครับเพราะฉะนั้นในประโยชน์ที่ได้จากงานนี้ก็คือทุกคนเนี่ยจะได้เป็นนายแบบนางแบบซึ่งผมถือว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะบางคนอยากจะเป็นนายแบบมานานแล้วแต่ไม่รู้จะโพสต์ท่ายังไงไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงถ่ายงี้จะสวย
0: แ
3: ต่ว
0: ันนี
3: ้มางานนี้ครับมางานนี้รับรองว่าทุกคนจะได้ภาพที่สวยกลับไปนะครับแล้วก็ภาพที่สวยในงานนี้นะครับเราก็จะให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดภาพนะครับผ่านทางช่องเครือข่ายของเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์นะครับซึ่งตัวงานเนี่ยเราก็มองว่าคนที่ร่วมงานน่ะก็คือคนที่มีใจในสายวัฒนธรรมด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาร่วมงานกันกิจกรรมทั้งหมดก็คิดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเวลา 18:00 นะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลในงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมของกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะมีหลายโซนอันนี้พอได้มาตอบว่ามีหลายโซนเนี่ยผมก็เห็นว่าตัวงานเนี่ยค่อนข้างจะดูใหญ่นะครับยังไงก็ในวันงานมาทุกคนก็จะมีพื้นที่ในโซนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเดินชมได้ทุกส่วนเลยนะครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะได้ยินคำประชาสัมพันธ์นะคะจากท่านผอ.แล้วนะคะในงานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะในงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีนะคะที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าชมนิทรรศการต่างๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งนิทรรศการศิลปะนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะคะรวมถึงงานศิลปะฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่จะจัดแสดงที่บ้านเรือนอีสานนะคะแล้วก็มีบริการนวดแผนไทยด้วยนอกจากนี้ค่ะระหว่างที่ท่านมาร่วมงานมาสัมผัสบรรยากาศนะคะท่านยังจะได้ชิมลิ้มรสอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านของบุรีรัมย์เราด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ก็คือการมารับฟังนะคะเสียงบรรเลงดนตรีพื้นบ้านของเรานะคะโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและอีกหนึ่งจุดสนใจนะคะก็คือท่านแต่งกายสวยงามมาแล้วนะคะท่านอย่าลืมนะคะมาที่จุดสตูดิโอถ่ายภาพเคลื่อนที่ของเราได้นะคะจะมีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะวิทยาการจัดการมารอบริการทุกท่านนะคะมาเก็บภาพประทับใจนี้ไว้ด้วยกันนะคะกับงานสิริสินใต้ร่มพระบารมีค่ะและในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราอะค่ะได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นงานนี้ท่านผอ.คิดว่ามีความสำคัญต่อการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์ยังไงบ้างคะผอ.คะ
3: ในส่วนของการจัดงานสิริสินใต้ร่มพระบารมีคือเรามักจะมองว่าโครงการภายใต้พระราชดำริหรือว่าโครงการที่อยู่ในส่วนที่พระองค์ท่านได้อุปถัมภ์อยู่เนี่ยมันเป็นโครงการที่ไกลนะจริงๆแล้วมันได้ไกลนะครับมันเป็นโครงการที่เข้าถึงได้ง่ายในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เองนะครับหนึ่งในพันธกิจของเราก็คือสืบสานโครงการพระราชดำริอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวโครงการที่ผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดความเป็นศิลปะในครบทุกแขนงในวันงานเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกแขนงเนี่ยเราจะมีเรามีหนึ่งเดียวก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้สนับสนุนนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นโครงการที่เป็นโขนตั้งแต่เช้าเนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านเป็นองค์อุปถัมภ
0: ์
3: ครับโขนของประเทศไทยให้มีการสืบสารแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เล่นในทุกวันนี้โครงการภาพพระไทยเราจะรู้ว่าพระองค์ท่านมีโครงการภาพไทยจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้นิทรรศการของเราเนี่ยเราจะชี้แจงให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้เริ่มรวมถึงที่ศูนย์ศิลปาชีพที่นาโปซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากที่บุรีรัมย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เราจะรู้ว่าอ๋อนี่คือเป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านที่อยากให้งานชาวบ้านแล้วก็เข้างานของชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่ว่าชุดไทยใส่ลำบากแต่ว่าชุดไทยใส่ง่ายถ้าเรารู้จักนำมารณรงค์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพันธกิจของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราทำไงก็ได้ให้เชื่อมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยนะครับผมว่างานนี้แหละนะครับที่เราจะมองเห็นว่าผลงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนภายใต้พระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมันสามารถมาตอบโจทย์แล้วสามารถมาต่อยอดนะครับให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของเราได้ครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะหากท่านอยากจะมาสัมผัสอยากจะรู้ว่าเราไปทำอะไรกับชุมชนบ้างนะคะอยากเชิญชวนค่ะให้มาร่วมงานนี้นะคะท่านจะได้เห็นนะคะในการเชื่อมต่อในการตอบโจทย์นะคะในการทำนุบำรุงแล้วก็รักษานะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้คงอยู่คู่กับประชาชนแล้วก็ให้มีการพัฒนาไปในอนาคตนะคะท่านผอ.คะท่านผอ.มองว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะช่วยต่อยอดหรือขับเคลื่อนภาพไทยและหัตถศิลป์บุรีรัมย์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได้และมีผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนในระยะยาวยังไงบ้างคะ
3: ในส่วนของงานที่เป็นผ้าตอนนี้นะครับเรารู้กันดีว่าผ้าสิ้นตีนแดงเนี่ยเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัดนะครับในเบื้องต้นแล้วก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกชาตินะครับซึ่งคำว่าผ้าสิ้นตีนแดงเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นผ้าพื้นบ้านคำว่าพื้นบ้านคือมีความนิยมเฉพาะในหมู่บ้านนะครับอาจจะในส่วนของนาโพและในส่วนของพุทธสงฆ์แต่ในระยะต่อมาเนี่ยผ้าสิ้นตีนแดงเนี่ยได้ถูกพัฒนามาให้เป็นผ้าพื้นเมืองเขาว่าพื้นเมืองก็ใหญ่กว่าพื้นบ้านอยู่แล้วนะครับคือเป็นความนิยมในเมือง
0: อ
3: ตอนนี้ผ้าสิ้นตีนแดงเนี่ยเป็นความนิยมในเมืองแล้วก็ถูกประกาศให้เป็นภ ูมิปัญญามรดกของชาติแล้วนะครับซึ่งเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ได้ทำการ

0: ัญญาเนี่ยมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือความเป็นเฉพาะนะครับความเฉพาะพื้นถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ผ้าที่เป็นเฉพาะถิ่นเนี่ยมันก็เกิดเสน่ห์ก็เกิดความเป็นเฉพาะตัวขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าท่านที่ยังอาจจะรู้สึกว่าผ้าไทยมันเป็นของไกลตัวผ้าพื้นถิ่นเป็นของไกลตัวผมอยากให้ลองหันกลับมามองเสียใหม่ว่าในส่วนของผ้าพื้นถิ่นเองเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราภูมิใจหยิบผ้าที่เป็นหัตถศิลป์ที่เป็นผ้าไทยเนี่ยหยิบมาใส่เพื่อแสดงความเป็นตัวตนแสดงความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันย่อมจะทำให้เราอ่ะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อยอดหรือว่าขับเคลื่อนไอ้ตัวงานผ้าไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวชุมชนหรือตัวเราเองด้วยนะครับที่เราจะเริ่มต้นจากการอยากที่จะใส่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีโครงการและหลายโครงการที่ดันให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นผ้าที่ใส่สบายหรือว่าเหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็บอกว่ามันต้องนำมาสู่กระบวนการนั่นคืองานของการตัดเย็บหรืองานของแฟชั่นนะครับซึ่งในตัวงานเองเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมาดูมากเลยว่างานแฟชั่นดีไซน์ที่เราจะให้เดินแบบกันเนี่ยโดยมีช่างเสื้อช่างตัดเย็บหรือว่าศิลปินในการดีไซน์ชุดเนี่ยจะมีชุดที่หลากหลายรูปแบบมากบางคนบอกว่าผ้าไทยเฉยแต่จริงๆแล้วมันไม่เฉยเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาสวมใส่ออกแบบเสียไหมเพราะฉะนั้นในวันงานเนี่ยในวันที่เดินแบบผ้าไทยเนี่ยหลายท่านก็จะได้เห็นว่าผ้าไทยเองอ่ะมันมีเสน่ห์มันใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็ใส่ได้ทุกช่วงเวลาด้วยครับ
1: อันนี้เห็นด้วยกับพอเลยนะคะว่าในการใส่ผ้าไทยเนาะในการรณรงค์กันให้ใส่ผ้าไทยเนี่ยผ้าไทยใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นมีนโยบายออกมานะคะผ้าไทยใส่สนุกทีนี้ทุกส่วนฝ่ายค่ะก็สามารถให้ความร่วมมือกันนะคะก็คือสามารถง่ายๆเลยนะคะที่เราทำได้ก็คือใส่ผ้าไทยทุกวันค่ะได้ทุกโอกาสเลยเราจะไปออกแบบเป็นชุดลำลองก็ได้หรือเป็นชุดออกงานก็ได้นะคะค่ะเราคุยกันมาสักพักแล้วนะคะผอ.ค่ะเหลือบมองเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะก็อยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้ทิ้งท้ายนะคะอยากให้ผอ.ได้เชิญชวนทั้งในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่อยากให้ผอ.ได้เชิญชวนมาร่วมงานนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผมในส่วนของงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเราเปิดนิทรรศการนะครับวันที่11สิงหาคมเราจะสิ้นสุดนิทรรศการที่จะแสดงอยู่ในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยในช่วง11กันยายน2569นี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันเปิดงานเนี่ยมีไฮไลท์จำนวนหนึ่งเลยนะครับที่มีกิจกรรมที่ผมได้เกริ่นไปแล้วได้เอ่ยไปแล้วแต่ในส่วนของนิทรรศการที่จะอยู่อีก1เดือนทุกท่านสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในโซนที่อยู่ภายในชั้นล่างนะครับเราจัดแสดงไว้ในโซนของนิทรรศการหมุนเวียนนะครับซึ่งทุกท่านเองมาเยี่ยมชมได้ในเวลาราชการนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นในส่วนของวันงานนะครับวันที่11สิงหาคมก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหากท่านใดสนใจโขนนะครับเราก็จะจัดที่นั่งไว้นะครับโดยวันนั้นเนี่ยเราจะมีนักศึกษามีคณาจารย์และก็มีหัวหน้าส่วนนะครับมาร่วมในกิจกรรมแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์สนใจอยากเข้าร่วมงานท่านสามารถมาติดต่อแล้วขอเข้าร่วมงานนะครับเราจะจัดเก้าอี้สำรองไว้ให้ท่านนะครับหลายท่านอาจจะสนใจเรื่องโขนก็มาชมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนในนิทรรศการในช่วงของพิธีเปิดนะครับท่านก็สามารถมาร่วมได้ทุกนิทรรศการนะครับเรามีดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะในอีกงานหนึ่งที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็คือในส่วนของพิธีเปิดนะครับเราก็มีเป็นหมอลำกลอนนะครับคุณแม่คำหมื่นได้มาลำกลอนกลอนเพราะๆนะครับกลอนสดให้ทุกท่านได้มีความสุนทรีมีความสุขในการได้รับฟังนะครับแล้วก็ในโซนของนิทรรศการผ้าไทยหรือการมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพเกี่ยวกับผ้าไทยเนี่ยท่านสามารถมาเช่าชุดในราคาถูกที่ผมได้เอ่ยไปแล้วเนี่ยได้ร่วมงานตลอดทั้งงานเลยนะครับแล้วก็นิทรรศการส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรือนไทยไม่ว่าจะเป็นในมรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธไทยชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็ นิทรรศการศิ

0: ตกรรมซึ่งนำเสนอของนำเสนอพระราชกรณียกิจนำถึงรวมถึงการนำเสนอในภาพลักษณ์ของพระองค์ท่านในมุมมองต่างๆและไฮไลท์สำคัญนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้มาชื่นชมพระบารมีหรือว่ามาชื่นชมฝีพระหัตถ์ของพระองค์พานะครับซึ่งผลงานทำให้เราเห็นว่าพระองค์มีความสามารถนะครับแล้วก็มองถึงพระองค์ท่านได้ฝากอะไรทิ้งไว้ให้พวกเราแล้วก็ผลงานของพระองค์ท่านนี่เป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ่นะครับใหญ่ประมาณว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาชื่นชมกันว่าพระองค์ท่านได้มีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรแล้วเราก็จะได้มาถ่ายรูปร่วมกับผลงานพระองค์นะครับโดยเฉพาะในผลงานพระองค์ก็จะมีพระนามาภิไธยที่พระองค์ได้ลงนามด้วยพระองค์เองนะครับอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในฐานะที่พระองค์ท่านได้สวรรคตแล้วนะครับซึ่งเราก็ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเองก็รู้สึกว่าการได้เทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านก็ถือเป็นมงคลและคิดว่าทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านทั้งสองนะครับแล้วก็เราก็มองว่าการได้น้อมรำลึกโดยการแสดงถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้เป็นมรดกที่พระองค์ท่านทิ้งเอาไว้อันนี้ถือเป็นมงคลของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมงานครั้งนี้นอกจากได้มาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันแล้วนะครับเราถือว่าเราได้มาสร้างมงคลชีวิตให้กับตัวเองด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่ท่านผอ.นะคะได้มาเล่าสู่คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งการจัดงานเทิดพระเกียรติศิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้นะคะก็ไม่เพียงแต่เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ทรงมีต่อการรักท่าไทยรวมถึงงานหัตถศิลป์นะคะแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เราด้วยนะคะในการเป็นสะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีตสู่คนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งท่านผอ.ก็ได้กล่าวถึงและเน้นย้ำในเรื่องของการดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นมาด้วยนะคะในเรื่องของผ้าสิ้นตีนแดงนะคะที่จะมายกระดับนะคะผ่านความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่อารยธรรมอย่างยั่งยืนค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะมาร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยมาร่วมงานกันนะคะมาร่วมชื่นชมความงดงามและสัมผัสพลังวิถีศิลป์ไทยนะคะในงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ11สิงหาคมนี้ค่ะกับงานศิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมากมายค่ะที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการมานำเสนอและนำสาระดีๆเล่าสู่คนผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากๆนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
1: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายศิรศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังมีความบางส่วนปัญหาธุรกิจจีนสีเทาและกรณีการสมเด็จเด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศิรศักดิ์ยืนยันว่าไทยสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
2: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
0: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
3: นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิเงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: องที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: LINE Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครอง

สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมเภสัชกรสมพงษ์อุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการในนามของสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์สิทธิผู้บริโภค5ข้อตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522สิทธิข้อที่1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าและบริการรวมทั้งข่าวสารต่างๆด้วยนะครับสิทธิข้อที่2เป็นสิทธิที่จะได้รับความเป็นอิสระในการเลือกซื้อเลือกใช้เลือกฟังเลือกอะไรไม่โดยไม่ถูกบังคับสิทธิข้อที่3ก็เป็นเรื่องของการได้รับความปลอดภัยนะครับไม่ถูกละเมิดและก็หากเราได้รับความไม่ปลอดภัยหรือมีเหตุจากสินค้าและบริการหรือถูกละเมิดเราก็มีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาสิทธิข้อสุดท้ายเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้บริโภคทุกท่านจะต้องใช้สติไตรตรองคิดนะครับดูให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสภาผู้บริโภคของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากราษฎรจากประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจำนวนมากในรอบ6เดือนเนี่ยนะ3เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดที่สภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งเป็นสภาองค์กรซึ่งมีกฎหมายรองรับและก็เป็นสภาที่มีองค์กรของผู้บริโภคของทุกจังหวัดเข้าไปร่วมกันนะครับรวมทั้งสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับของสิ่งแรกคำร้องเรียนแรกที่มีปริมาณมากเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของของไม่ตรงปกส่วนมากเป็นเรื่องของการซื้อออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อออนไลน์กันเยอะนะครับเราก็มีการบอกกล่าวแนะนำให้ผู้บริโภคระมัดระวังคิดก่อนไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อและจ่ายเงินไปแต่ก็มีการซื้อที่มีการร้องเรียนอยู่เรื่อยนะครับเรื่องของพังของไม่ตรงปกเวลาเคลมก็ยากนะครับไม่ค่อยได้รับการสนองจากผู้ขายอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครเพราะว่าของบางทีมันก็ราคาไม่มากบางทีมากเขาก็ออกข่าวออกอะไรก็ดีขึ้นอะไรอย่างเนี้ยนะฮะนี่นะฮะเงินในบัญชีหายหนี้งอกนะฮะอะไรอย่างเนี้ยก็ได้รับการร้องเรียนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเน็ตนะฮะเน็ตหลุดเน็ตอะไรอันนี้ก็เอามาพูดให้ฟังกันนะครับก็พี่น้องผู้บริโภคก็จะต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อตอนนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคก็พยายามดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่ดีไม่ถูกต้องซึ่งผมเคยพูดไปแล้วในครั้งก่อนที่มาพูดก็เขาเรื่องของเลมอนลอว์ก็คือกฎหมายมะนาวนะครับกฎหมายมะนาวฟังดูแล้วก็งงๆใช่ไหมครับกฎหมายมะนาวก็คือเป็นลักษณะเป็นคำล้อเลียนของต่างประเทศเขานะฮะเป็นกฎหมายที่ป้องกันของที่ซื้อเนี่ยเวลาเขาอวดอ้างสรรพคุณโฆษณาเนี่ยโอ้ยพูดแล้วมันดูน่ากินน่าอะไรมากเลยมันเหมือนกับลูกมะนาวที่ยังไม่ปอกนะครับเหลืองอลามลูกใหญ่นะฮะน่าจะมีน้ำเยอะอร่อยอร่อยแต่พอปอกมาแล้วมันเปรี้ยวจี๊ดนี่ก็คือของเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อรู้สึกมันอยากซื้อเหลือเกินแต่พอซื้อมาแล้วมันไม่ใช่มันเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างเนี้ยนะครับเขาถึงเรียกว่ากฎหมายมะนาววันนี้จริงๆแล้วผมก็อยากจะมาพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งเป็นข่าวที่น่าจะมาพูดคุยกับพี่น้องผู้บริโภคในช่วงแรกนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคปัญหาผู้บริโภคให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับ
สิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังในวันนี้นะฮะเป็นคำเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยนะฮะคืออย.ของไทยนี่แหละนะครับเขาได้เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงแต่งซึ่งมีขายเยอะเลยนะครับตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแม้แต่ร้านสะดวกซื้อต่างๆตั้งแต่ร้านเซเว่นบิ๊กซีอะไรต่างๆท็อปหรืออะไรอีกอันหนึ่งอะอะไรนะฮะไปจนถึงห้างใหญ่เลยนะฮะก็มีมากเลยพวกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยคนกินเยอะเพราะมันกินง่ายซื้อมาแล้วก็เอาออกจากถุงเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบหรือทำให้สุกนะฮะมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเตาอบลมร้อนเตาอบลมเย็นแล้วก็ไมโครเวฟเยอะแยะไปหมดที่เขาโฆษณากันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วนานแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็คงได้พูดนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับพวกเนื้อสัตว์ปรุงแต่งเนี่ยนะฮะมันเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งซึ่งทำให้อาหารนั้นอยู่นานอาหารนั้นก็ประกอบด้วยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาถนอมให้อยู่นานแต่การถนอมอาหารให้อยู่นานนอกจากกระบวนการทางเทคโนโลยีเช่นการปิดถุงสุญญากาศหรืออะไรแล้วเขายังต้องใส่สารเคมีจำนวนมากปัญหาที่อยากจะพูดแล้วก็เคยพูดแล้วก็คือในเรื่องของสารเคมีจำนวนมากที่ใส่ลงไปไอ้พวกนี้น่ะเป็นสารเคมีที่ถ้าเรากินเยอะๆกินบ่อยๆกินทุกมื้อมันก็จะมีผลกับไตพี่น้องผู้บริโภคคงจะรู้พอรู้นะครับตอนนี้ลงจังหวัดบุรีรัมย์เราน่ะฮะมีศูนย์ฟอกไตเยอะเลยนะครับก็ยังไม่พอฟอกนะครับแล้วก็คนสูงอายุขึ้นไตก็เริ่มทำงานน้อยลงเพราะฉะนั้นการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงแต่งอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ทำให้ได้รับสารเคมีจำนวนมากซึ่งเป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อไตนะครับอันนี้ก็เอามาพูดกันหลายทีวันนี้ก็พูดอีกทีหนึ่งนะครับอย.ได้เตือนถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปรุงแต่งของโรงงานเถื่อนโรงงานเถื่อนก็คือโรงงานที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้แจ้งให้ทางสาธารณสุขทราบว่าเขามีโรงงานอยู่ตรงนี้นะทำไอ้นี่นะนะฮะอันนี้เฉพาะโรงงานที่ไม่ได้แจ้งแล้วโรงงานที่แจ้งอีกก็มีปัญหาอีกนะครับยกตัวอย่างนะครับที่เขาห้ามกินเลยนะครับห้ามซื้อมากินก็คือลูกชิ้นปลาหมึกตาซีเอฟพีมันคุ้นๆนะตา CFP แต่ว่าคือมันเป็นเครื่องหมายเหมือนกับว่าลอกเลียนแบบนะฮะลอกเลียนเครื่องหมายเขามันก็มีไอโรงงานที่ถูกต้องมันก็มีอยู่อีกตัวภาษาอังกฤษอีกแบบนึงอ่ะนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกต้องไอนี่ก็เหมือนจะเลียนแบบลูกชิ้นเอ็นไก่นะฮะไม่ระบุยี่ห้อก็มีนะครับลูกชิ้นเอ็นเนื้อเอ็นไก่ตานายแชล่มลูกชิ้นหมูตานายเลิศรสเลิศอะไรอย่างเนี้ยนะฮะหมูยอบดเกรด A ตา PPM หมูยออุบลนะครับหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตาแม่บุญพลอยบุญหมูยอมินิไก่ยอตา KNP เนี่ยตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันไปคล้ายๆกับไอ้ของจริงของเขาก็คือพวกนี้เจตนาทำให้ผู้บริโภคที่เวลาซื้อของแล้วไม่ได้ไต่จองไม่ได้ดูให้ดีพอเห็นตัวภาษาอังกฤษก็หยิบใส่ตะกร้าเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้ก็โดนหลอกได้นะครับลูกชิ้นเอ็นหมูตา RF หมูยอพริกไทยดำตาสอโคราชไก่ยอ
พริกไทยดำตา KNP ลูกชิ้นปลาหมึกตา PPM ลูกชิ้นปลาหมึกตากัปตัน S ทอดมันหมู 7A ตาซุปเปอร์พอร์ตหมูยอมออุบลตา PPM หมูยออุบล 7A ตาแม่พลอยสุกหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตา CFPหมูยอปูอัตตากัปตัน S เอาแค่นี้นะครับยกตัวอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังไม่ทันก็อย่าไปกังวลนะครับลักใหญ่ๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพวกนี้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆจากร้านมาร์ทมาร์ทต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายมาร์ทแล้วนะนะครับที่เป็นตลาดสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ยท่านต้องดูฉลากให้ดี ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยหลายคนจำนวนมากกว่าครึ่งไม่เคยอ่านฉลากนะครับอ่านฉลากบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับแต่ฉลากเรื่องสำคัญที่เราควรจะดูที่อยากจะแนะนำแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมนะฮะก็คือเรื่องที่อยู่ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตและจำหน่ายไอ้เรื่องนี้สำคัญเลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายเบอร์โทรเพราะตรงนี้มันจะสามารถที่จะกลับไปนะฮะกลับไปสู่ต้นทางได้สืบสวนกลับไปสู่ต้นทางได้ส่วนประกอบส่วนประกอบนี่สำคัญมากเดี๋ยวนี้มีโกงมีหลอกกันเยอะเวลาผมไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกห้างพวกเนี้ยโดยเฉพาะผมชอบไปที่ท็อปนะฮะบางทีก็บิ๊กซีบ้างอะไรบ้างนะครับเวลาดูเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีๆนะฮะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยไอ้นี่เกาลูกชิ้นเขาบอกชัดเจนนะลูกชิ้นปลาหมึกมันต้องเป็นปลาหมึกส่วนประกอบมันก็จะต้องประกอบด้วยเนื้อปลาหมึกหรือปลาหมึกนะครับลูกชิ้นเอ็นไก่ส่วนประกอบจริงๆก็ต้องเขียนว่าเอ็นไก่ใช่ไหมฮะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นอะไรตอนนี้ถ้าเขาเขียนว่าลูกชิ้นเนื้อนะครับลูกชิ้นเนื้อก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าผมเคยไปอ่านดูเขาบอกลูกชิ้นเนื้อแล้วพอเราดูดีๆหรือว่าลูกชิ้นเนื้อเขาบอกว่าเนื้อหมู 20% เนื้อไก่ 80% เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคที่กินไก่ไม่ได้กินสัตว์ปีกไม่ได้มันก็ต้องระวังนะฮะแต่ว่าไก่กับหมูเนี่ยราคามันต่างกันเพราะฉะนั้นเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาเศษเนื้อพวกนี้มาผสมกันแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นอาหารปรุงแต่งซึ่งคนก็ดูไม่ออกหรอกนะครับพวกนี้เป็นเศษเนื้อที่เขาเอามารวมกันแล้วก็มาบดผสมกันแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เราต้องระวังนะครับดูให้ดีส่วนประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาหรือเนื้ออะไรก็ว่ากันไปให้มันชัดแต่ถ้าโรงงานที่ถูกต้องแล้วเขาต้องเขียนให้ชัดแต่ถ้าเป็นโรงงานเถื่อนเขาก็อาจจะเขียนส่งไปอ่ะนะครับเขียนส่งไป

อันนี้เราก็ถูกหลอกเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะมันจะต้องมีถนนเลขที่ถนนบ้านนะเราดูให้ชัดนะครับแล้วใครเป็นผู้ผลิตแล้วบางทีก็มีผู้จัดจำหน่ายอีกนะครับอย่างพวกห้างต่างๆมันจะมีผู้จัดจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้ดีแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับนอกจากที่อยู่แล้วก็ส่วนประกอบมันมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะมาเน้นในวันนี้ก็คือในเรื่องของวัตถุเจือปนในอาหารซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาต่อไตนะครับตับน้อยแต่ไตหรือลำไส้เนี่ยลำไส้ตลอดทางเนี่ยนะฮะทั้งตั้งแต่กระเพาะไปจนถึงลำไส้ตลอดทางจนถึงออกมาเป็นอุจจาระเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่พวกวัตถุเจือปนในอาหารมีปฏิกิริยากับร่างกายนะครับก็ต้องระวังดูให้ดีนะครับวัตถุเจือปนในอาหารเนี่ยนะฮะเช่นวัตถุแต่งกลิ่นวัตถุแต่งรสสีสังเคราะห์อันนี้นะสารกันเสียสารกันเสียเขาใส่แน่ๆนะครับแล้วก็พวกสารที่ปลอมปนวัตถุปลอมปนอย่างเช่นไมโครพลาสติกนะครับสารที่ทางราชการห้ามใช้ในอาหารแต่เอามาปลอมปนเข้ามานะครับหรือวัตถุปนเปื้อนปนเปื้อนเข้ามาก็มีเช่นพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับไอ้พวกนี้เป็นปนเปื้อนปนเปื้อนเข้ามาโดยที่ไม่เจตนาแต่ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ดีก็ทำให้มันเปื้อนเข้ามาได้นะครับตอนนี้พวกวัตถุแต่งกลิ่นเนี่ยนะครับส่วนมากก็ใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบเกอรี่นะครับแต่พวกเนื้อสัตว์ปรุงแต่งวัตถุแต่งกลิ่นไม่ค่อยมีนะครับมีแต่วัตถุแต่งรสนะครับวัตถุกันเสียเนี่ยแหละกันเสียกับแต่งรส2อย่างเนี่ยนะครับสีสังเคราะห์นะครับแล้วก็ยังมีวัตถุช่วยทําให้เนื้อสัตว์เข้ากันทําให้เนื้อสัตว์จับรูปกันอย่างเช่นลูกชิ้นเนี่ยเขาจะต้องใส่สารเข้าไปตัวใส่แป้งแล้วก็ทำให้แป้งกับเนื้อสัตว์เข้ากันแล้วเหนียวมันก็จะเป็นวัตถุอีกอย่างในโลกของเรานี่นะฮะในกระบวนการในโลกทางวิทยาศาสตร์เราเนี่ยวิทยาศาสตร์ทางอาหารเนี่ยนะมันมีสารเคมีเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยนะแต่มีอยู่ไม่กี่ตัวร้อยกว่าตัวไม่ถึงร้อยตัวที่เขานักวิชาการอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยอนุญาตตัวไหนก็ต้องใช้ตัวนั้นนะครับแต่ถ้าต่างประเทศเขาอาจจะอนุญาตอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ก็คือเนื้อแดงสารเคมีที่ทำให้เนื้อเนี่ยแดงสดสะอาดสดน่ากินประเทศอเมริกันเนี่ยเขาใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนไทยใช้ประเทศไทยห้ามใช้แต่ด้วยเรื่องของภาษีอะที่ของนายทรัมป์เนี่ยนะฮะภาษีนายทรัมป์เนี่ยเขาก็บังคับให้ประเทศไทยต้องซื้อเนื้อสัตว์จากเขาซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดตอนทำขึ้นมาใหม่ๆแล้วนะครับเขาบังคับให้เราต้องซื้อเนื้อสัตว์จากเขาแต่เรามีปัญหาว่าของเขาเนี่ยใช้สารเคมีสำหรับเนื้อแดงหมูเนื้อแดงอะไรพวกเนี้ยคนละตัวกับที่เราอนุญาตเราก็ซื้อไม่ได้ถ้าเราซื้อเข้ามาก็เหมือนกับเราอนุญาตให้อาหารที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะครับเข้ามาให้ประชาชนของเรากินเข้าใจไหมฮะไอ้นี่คือปัญหานะแต่ว่าไอ้นี่เอามาขยายความเพิ่มแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของวัตถุเจือปนในอาหารต่างๆพวกวัตส

กันเสียเขาต้องใช้ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะเสียเร็วแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนกินเนี่ยเป็นโรคไตโรคอะไรโรคทางเดินอาหารปวดบิดปวดท้องท้องเสียกันแบบเฉียบพลันมากมายเนี่ยเพราะกระบวนการผลิตของผู้ผลิตไม่ดีไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพวกโรงงานเถื่อนซึ่งใช้แรงงานต่างชาตินะครับเขาทำยังไงครับสมัยผมรับราชการอยู่เนี่ยผมรับราชการเป็นอย.ที่บุรีรัมย์เกือบ30ปีโรงงานทุกโรงงานผมก็ตรวจหมดสมัยผมมาใหม่ๆเนี่ยผมเห็นเลยแล้วก็ไปดูหลายๆที่เห็นเขาไม่ได้มีการชั่งเลยนะเขาไม่ได้มีการชั่งเลยเขาตวงแล้วก็โยนลงไปสารเคมีตวงแล้วใส่ตวงแล้วใส่ไอ้พวกผงชูรสก็ตวงตักเลยไม่ได้ตวงตักแล้วใส่เลยปริมาณตามนี้แค่นี้แล้วก็กวนวนวนวนวนวนวนวนปัญหาที่พบก็คือสารเคมีมากเป็นร้อยเท่าของที่เขาอนุญาตให้เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยเนี่ยเป็นร้อยเท่าก็มีเช่นไม่ควรเกิน1,000มิลลิกรัมก็เจอเข้าไป 7,000 อะไรอย่างเนี้ยนะครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ตอนหลังเราก็พัฒนามาเรื่อยจนโรงงานลูกชิ้นโรงงานอะไรของเราเนี่ยเขาได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากจังหวัดอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในหูตาของเราแต่เขาก็อาจจะมีอย.หรือไม่มีอย.หรืออะไรหรือไปขโมยอย.ชาวบ้านเข้ามาใช้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกสารเคมีต่างๆวัตถุกันเสียก็มีหลายตัวบางตัวเขาก็ห้ามใช้นะครับเช่นไนเตรตกับไนไตรให้ใช้แต่เบนโซเอทนี่แหละไม่เกิน1,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ตักใส่แล้วมันยังมีกระบวนการวนอีกนะกระบวนการกวนให้มันเข้ากันนะครับถ้าทำไม่ถูกวิธีไอสารเคมีพวกนี้ก็จะไปตกอยู่ตรงใดตรงหนึ่งในหม้อนั้นอ่ะเป็นหย่อมๆนะครับก็คนที่บางคนก็ถูกหวยไปเวลากินก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำเนี่ยเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวบุรีรัมย์เนี่ยโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยไม่แนะนำให้กินเนื้อสัตว์ปรุงแต่งเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงกับพวกนี้แล้วมีปัญหากับไตแล้วไตของคนสูงอายุก็เริ่มเสื่อมลงแล้วพอเจอไอ้พวกนี้บ่อยๆมันก็ยิ่งเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้สารเคมีต่างๆในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปรุงแต่งต้องดู1ดูว่าสถานที่ผลิตอยู่ตรงไหนเชื่อถือได้ไหม2ดูว่าส่วนประกอบหลักมีอะไรเช่นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่หรือเนื้อผสมหรือเนื้ออะไรดูให้ดี3สารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบสารแต่งรสนะครับสารสีสังเคราะห์สารกันเสียสารปนเปื้อนอะไรต่างๆต้องดูให้ดีนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเราก็อาจจะเสี่ยงกับสุขภาพของเรานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นของปลอมมันก็เยอะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยไม่เคยส่งเสริมการทำอาชีพของคนไทยคนไทยก็ไม่อยากทำอาชีพไอ้คนที่อยากทำมันก็ไม่มีอาชีพอะไรมากมายทำมันก็แอบลักลอบกันทำนู่นทำนี่มาปัญหามันมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆนะครับเพื่อให้เราปลอดภัยคนอื่นปลอดภัยนะครับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ในการพูดถึงเรื่องอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะครับ
ก็คงจะลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
7: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเลิศที่ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือสี่ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรค่ะไกลสีสวทอตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามดังหรือยังครับดังแล้วดังแล้วโอเคโอเคร
1: อท่ายัง
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
2: เว้ยคันนั้นว่ายากแล้วกันจะว่าทักกันว่าไทย
0: ไหมที่ให้ว่าจังใดล่ะนี
2: ่ว่าบ้านเฮากันเด
0: ้เอาว่าบ้านเฮาเนาะคือว่ามื้อนี้ผมเป็นโคชกเป็นตัวแทนของพี่น้องสิบอกว่าม
2: ี
0: ทางด้านอิเล็กทรอนสอกินเกียงมาให้ข้อมูลข้อมูลกับพี่น้องบ้านเฮา
2: เป็นเจ้าจังขนาดนี
3: ้เป็นตะเปียงครับ
0: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษมาใครล่ะเพิ่นมากับคณะผ่าปลาเฮาสิริพรสิริพร
2: เฮ้ยอย่าไปหาตัวอยู่ทั้งรถทั่วกับตัวข่อยเนี่ย
0: บ่ได้ตัวบ่ได้ตัว
4: ไม่ใช่ถ้าสิริพรมันก็ต้องมีโบลัก
0: มีอยู่แล้วล่ะโบลักนะนะสิริพรน่ะแม่
2: อันนี้พ่อเมียเขาบอกคง
0: บ่แม่น
5: พ่อใด
0: สิริพรอัมไพพง
2: ษ์มาหาตัวกันเลยตัว
0: บ่เสือแม่นบ่เสือมาพิสูจน์กันเลย

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
3: เป็นอะไรล่ะพี
2: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
3: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
4: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
10: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
9: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
10: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2,519 มีโรงเรียนเข้าร่วม25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มุ่งเสริมทักษะให้นักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาทย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แคนาดายกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวันนี้โดยยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้ามาในแคนาดาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามพลเรือนชาวแคนาดาและผู้พำนักถาวรที่เคยพำนักหรือเดินทางไปยังดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้จะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพและกักตัวเป็นเวลา21วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันหรือแก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
5: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
4: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
5: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
6: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาพุทธศาสนิกชนกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการกลับมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 12:00 น.ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้รับฟังผ่านคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะ FM สวท.บุรีรัมย์หรือรับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกสาขาอาชีพนะที่กำลังรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้ถ้าฟังผ่านเฟซบุ๊กญาติโยมก็จะเห็นบรรยากาศในห้องส่งของสวท.บุรีรัมย์ได้เห็นกิจกรรมในการเผยแผ่ศาสนาของพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการที่มาจัดทำรายการที่ห้องส่งสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมฟังอยู่ทางบ้านฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารมายังพระผู้จัดทำรายการก็ได้นิยมนะติชมได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะเพราะรายการพุทธธรรมนำใจนั้นก็เป็นรายการของเราพุทธศาสนิกชนนะซึ่งงานของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะถ้ามีกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนโยมญาติทั้งหลายได้มีส่วนร่วมนะหรือญาติโยมที่ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะสงฆ์ก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการพุทธธรรมนำใจนะรวมไปถึงข่าวสารทางราชการเกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการพุทธธรรมนำใจได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเรามีโอกาสในการทำบุญทำดีก็ทำนะในระหว่างนี้เรายังมีเรี่ยวมีแรงยังมีพละกำลังก็ทำไปถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีพละกำลังถึงตอนนั้นมันก็ไม่เป็นไรแล้วนะเพราะว่ามันไม่ไหวนะหมดเรี่ยวหมดแรงไปพร้อมที่จะไปอีกภพภูมิหนึ่งว่างั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีใครที่จะปฏิเสธความจริงตรงนั้นได้นะแต่ในขณะที่เราดำรงตนอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้มีพละกำลังนะมีพละกำลังในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนไปส่วนพระผู้ดำเนินรายการก็มาเผยแผ่ศาสนาญาติโยมได้ฟังเป็นช่วงเป็นตอนไปช่วงเช้า5:00 น.ก็ติดธรรมประจำวันช่วงนี้ก็11:00 น.ไปจนถึง12:00 น.ก็พุทธธรรมนำใจ5:10 น.ถึง6:00 น.ก็ธรรมะก่อนนอนแล้วก็ทำหน้าที่ในการสอนลูกเนรโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ญาติโยมที่มีลูกมีหลานพาไปบวชเรียนที่โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เนี่ยญาติโยมก็สบายใจได้นะว่าคณะผู้บริหารครูบาอาจารย์ดูแลลูกเนรของญาติของโยมเป็นอย่างดีพ่อแม่ก็สบายใจในส่วนนี้นั้นในระหว่างการเรียนการสอนนี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเนรรวมไปถึงกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในเดือนสิงหากิจกรรมวันแม่แห่งชาติทางโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาก็จัดกิจกรรมวันแม่ให้ลูกเนรได้ทำกิจกรรมกับโยมแม่ก็คือการมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับโยมแม่ที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนั้น
แล้วก็จะมีการถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนด้วยนะก็ถือโอกาสบอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาที่มีใจบุญประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการถวายทุนการศึกษาของลูกเนนก็แจ้งเกียรติจำนงได้ไปที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์หรือว่าโรงเรียนปริยัติทีรัตยาหรือในช่องทางเกี่ยวกับทางโรงเรียนนะก็สะดวกสบายทุกวันนี้ทำบุญสร้างบุญโยมญาติทั้งหลายก็ทำได้ตามกำลังที่เรานะสามารถที่จะอนุโมทนาบุญนะการเผยแผ่ศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังอย่างสม่ำเสมอได้ส่วนหนึ่งก็มีผู้ประถมนอกจากสวทได้ถวายเวลาแล้วเนี่ยเจ้าภาพงานบุญงานกุศลก็มีส่วนสำคัญในการทนุบำรุงในการส่งเสริมสนับสนุนนะเพื่อให้งานเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยนะดำเนินไปตามที่เราพุทธศาสนิกชนนะมุ่งบ้านปรารถนาคือการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงโยมญาติทั้งหลายที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะกับการที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้นะก็มีญาติโยมได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธาตามงานบุญต่างๆก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโอกาสที่ดีที่โยมญาติทั้งหลายได้สนับสนุนวันก่อนก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านทันตะวันตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชงานบุญของคุณแม่บอนเทวารัมนะหรือชิงชัยชนะลูกหลานก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันก็ถวายการอุปถัมภ์อนุโมทนาด้วยอนุโมทนากับคุณโยมผู้ใหญ่นวลเจริญยิ่งผู้ใหญ่บ้านระกาน้อยตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศในบุญฉลองอัฐิของโยมพ่อมั่นเจริญยิ่งซึ่งเป็นโยมพ่อของผู้ใหญ่นวลที่บ้านน้องตัดใหญ่ตำบลสะทองอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ก็อนุโมทนาด้วยที่ได้ถวายการอุปถัมภ์ในการเผยแผ่ศาสนาก็ฝากข่าวไปถึงโยมพ่อโยมแม่บ้านน้องตัดใหญ่ตำบลสะทองทุกคนทุกท่านด้วยนะโยมนะที่ติดตามรับฟังรายการคติธรรมทุกเช้าเลยนะแล้วก็รายการธรรมก่อนนอนนะส่วนพุทธธรรมนำใจนี่ก็มีบ้างสำหรับโยมพ่อโยมแม่ที่สามารถเปิด Facebook ได้นะก็รับฟังอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลหรือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีนี้ในส่วนของกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยไปปลายเดือนอันนี้ก็ไปปลายเดือนนั่นแหละญาติโยมก็จะมีวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาส่วนวันสำคัญของชาตินะก็วันที่28กรกฎาคมนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยเราจะได้ร่วมกันทำดีเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาตินะวันที่เราประสบนิกรปวงชนชาวไทยทำดีเพื่อถวายแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่10นะเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนไทยเนี่ยเตรียมพร้อมนะที่จะทำดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดินนะ28กรกฎาคมส่วนวันสำคัญทางศาสนาก็29แล้วก็30นะต่อเนื่อง29ในวันอาสาฬหบูชาญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันพระใหญ่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเราพุทธศาสนิกชนส่วนวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาวันแห่เทียนพรรษาด้วยญาติโยมมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาก็ขออนุโมทนาด้วยนะหลายๆวัดก็จัดทำต้นเทียนต้นใหญ่หลายๆคุ้มชนก็จะมีการแห่เทียนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่แหละนอกจากแห่เทียนพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยนะอย่าลืมนะโยมนะปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนานั้นในวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ
วันอาสาฬหบูชาให้ญาติโยมได้ฟังด้วยว่าเตรียมความพร้อมซึ่งจริงๆแล้วเราก็ฟังทุกปีไปที่วัดพอถึงวันอาสาฬหบูชาพระท่านก็เทศโปรดญาติโปรดโยมให้ญาติโยมได้รู้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นน่ะมีความสำคัญอย่างไรต่อเราพุทธศาสนิกชนนะแล้วก็เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในส่วนนี้นั่นอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยเมื่อวันสำคัญทางศาสนาได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งนะญาติโยมก็ให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรานะใครมีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดหนึ่งวันหนึ่งคืนในช่วงเทศกาลพรรษาที่ว่ารักษาโบสถ์ศีลเนี่ยก็เป็นบุญของญาติของโยมด้วยนั้นก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาก็ต้องมีวันอาสาฬหบูชาก่อนเนี่ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำดีนะมีความตั้งใจที่จะทำดีสร้างบุญสร้างบารมีซึ่งเดิมทีเนี่ยวันสำคัญทางศาสนาก็มีวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชาต่อมาทางคณะสงฆ์เราเห็นว่าควรมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเราพุทธศาสนิกชนก็พึงปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกันกับวันมาฆแล้วก็วันวิสาขก็มีการทำบุญตักบาตรมีการเวียนเทียนในภาคค่ำนะเช่นเดียวกันกับวันวิสาขะนี่แหละเพียงแต่ว่าปรบเหตุต่างกันวันมาฆะนี่เป็นวันเกี่ยวกับพระสงฆ์เป็นวันเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาการประชุมใหญ่นะครบเลยองค์สี่ส่วนวันวิสาขบูชาเป็นวันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวันประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานส่วนวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็วันเกี่ยวกับพระสงฆ์ญาติโยมเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเนี่ยนะซึ่งมีความเป็นมาที่เราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้นะด้วยตนเองได้นะโดยละเอียดนี่ก็เขาจะเข้าใจกันนั้นในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเราพุทธศาสนิกชนก็ทำดีทำหน้าที่ของเรานะเป็นวันเพ็ญกลางเดือน8โยมนะเป็นการเวลาที่เป็นไปตามปกติแต่ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นวันอภิลักขิตการกำหนดให้เป็นวันสำคัญและก็ประกอบศาสนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราชาวพุทธนะข้อที่ว่าเป็นวันสำคัญนั้นในญาติโยมหนึ่งด้วยวันเพ็ญเดือน8เนี่ยเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายรายการในวันเพ็ญเดือน8เนี่ยคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายรายการนี่มีอะไรบ้างนะก็คือว่า1เป็นวันแรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระศาสนาการประกาศพระศาสนาเนี่ยคือพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะรู้ผู้คนจะเข้าใจได้โดยง่ายนะว่าวันอาสาฬวันธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะตรัสรู้ได้นะพระองค์ต้องบำเพ็ญเพียรต้องบำเพ็ญเพียรต้องปฏิบัติทุกขกิริยานะแล้วก็บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ได้บรรลุนะให้ได้บรรลุธรรมะหรือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมใช้เวลาในการค้นคว้าหลักธรรมจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่บุคคลทั่วไปปกติบางทีก็ไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาในการที่จะพ้นจากไม่ได้ในการพ้นจากกิเลสนะจะรู้หลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรซึ่งบางทีพระองค์ก็ทรงท้อพระทัยไม่ประกาศแต่ก็ยังว่าแหละเราพุทธศาสนิกชนเข้าใจว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคำว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนี่ก็คือทรงสงสารเวไนยสัตว์นะสงสารเวไนยสัตว์ว่าถ้าหากว่าไม่ประกาศศาสนาเวไนยสัตว์ก็จะไม่มีคำว่าหลุดพ้นจากกองทุกข์หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่เข้าถึงเวไนยสัตว์เลยเปรียบเทียบบุคคลเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านะดอกบัวสี่เหล่าเนี่ยเป็นอย่างไรเปรียบบุคคลในโลกใบนี้เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าเหล่าที่หนึ่งก็คือบัวพ้นน้ำนะบุคคลที่เรียกว่าอุคติตัญญูก็คือบัวพ้นน้ำหมายถึงผู้ที่มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมะแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่โผล่พ้นผิวน้ำรอรับแสงอาทิตย์ก็พร้อมที่จะเบ่งบานอันนี้คือเหล่าที่หนึ่งเรียกว่าอุคติตัญญูบัวพ้นน้ำต่อมาก็คือวิปจิตัญญูบัวปริ่มน้ำเนี่ยบุคคลเหล่าที่สองผู้มีสติปัญญาปานกลางสามารถที่จะเข้าใจในหลักธรรมเขาสามารถเข้าใจในหลักธรรมได้เมื่อได้รับการอธิบายเพิ่มเติมนะเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ระดับผิวน้ำพร้อมที่จะบานในวันถัดไปนี่คือวิปจิตัญญูต่อมาก็คือเนยะบัวใต้น้ำผู้มีปัญญาน้อยแต่มีความเพียรพยายามสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็บรรลุธรรมะได้ในที่สุดเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำค่อยๆเจริญเติบโตรอวันโผล่พ้นน้ำในอีกหลายวันส่วนประเภทที่4นั้นเนี่ยบุคคลประเภทที่4ก็คือปทะปรมะบัวที่จมอยู่ในโคลนตมนะผู้มีปัญญาแล้วก็มีปณิสัยที่ยังไม่พร้อมแม้ได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่จมอยู่ใต้โคลนตมอาจจะกลายเป็นอาหารของปลาและเต่าโดยไม่สามารถที่จะบานได้นั้นบุคคลสี่เหล่านี้ดอกบัวสี่เหล่านี้เปรียบเหมือนกับบุคคลสี่จำพวกสี่ประเภทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเห็นว่าคนที่พอที่จะบรรลุได้ก็มีก็เผยแผ่ศาสนาเนี่ยทำให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกเลยก็คือวันอาสาฬหบูชาเนี่ยต่อมาก็คือเป็นวันแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเนี่ยรัตนะ 3 ประการนั้นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคำสอนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่เราชาวพุทธเนี่ยพึงปฏิบัติได้นะข้อวัดปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาของตนให้สะอาดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชานี่ก็เริ่มมีทำเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยของเราเนี่ยในปีพุทธศักราช2501ซึ่งปรากฏตามประกาศคณะสงฆ์เรื่องกำหนดวันสำคัญทางศาสนาว่าเป็นไปเพื่อเตือนจิตเตือนใจของเราพุทธศาสนิกชนให้ทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยเจริญจิตตภาวนาใหม่จึงกำหนดให้วันให้วัดต่างๆเนี่ยถือปฏิบัติเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาให้ประกอบพิธีเช่นเดียวกันกับวันวิสาขบูชานั้นวันอาสาฬหบูชาที่จะมีขึ้นในวันที่29
กรกฎาคมเนี่ยถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนเตรียมพร้อมที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งคือในปี11เราพุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์แล้วก็ทั้งบรรพชิตก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ได้กระทำการบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะอันเป็นหลักสำคัญของเราพุทธศาสนิกชนเป็นหลักยึดเหนี่ยวของศาสนิกชนผู้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะนะเราปฏิญญาณตนกล่าวรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะเราก็ให้ความสำคัญในวันสำคัญอย่างนี้วันมาฆะวันวิสาขะแล้วก็วันอาสาฬหะ3วันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะภาคเช้าก็ทำบุญตามปกติภาคกลางวันก็ปฏิบัติธรรมส่วนภาคค่ำก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เวียนเทียนด้วยส่วนการเวียนเทียนนั้นโยมญาติทั้งหลายหลายวัดก็จะปรับเวลาให้เร็วขึ้นหน่อยแต่ก่อนก็ทุ่มหนึ่งก็เริ่มแต่ทุกวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป18 นาฬิกาก็เริ่มที่จะเวียนเทียนนะและในหลายๆวัดก็เวียนเทียนในช่วงเช้าเลยนะเวียนเทียนในช่วงเช้าได้ไหมหลังจากที่ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมภาคเช้าจบพากันไปเวียนเทียนเลยได้ไหมก็ได้หลายๆวัดเขาก็ทำนะในวัดกลางเราก็มีบางเมื่อวันวิสาขะที่ผ่านมาก็ในส่วนราชการพอทำบุญภาคเช้าเสร็จก็นำพาพุทธศาสนิกชนทั้งในส่วนราชการแล้วก็ญาติโยมทั่วไปร่วมเวียนเทียนเพราะบางทีภาคค่ำโยมไม่สะดวกเงี้ยนะก็เวียนเทียนในช่วงเช้าเสร็จเลยนะมีหลายๆวัดที่ปฏิบัติอย่างนั้นโดยเฉพาะ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะใช้เวลาภาคกลางวันภาคเช้าเวียนเทียนเอาในบ้านเราก็ได้ประยุกต์ได้ไม่เป็นไรมันไม่ต่างกันอยู่ที่ใจเราถ้าไม่ร้อนเกินไปก็เวียนเทียนได้ในภาคเช้าเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเทียนมองเห็นอยู่แต่ว่าจุดแล้วมันไม่งามแสงแดดด้วยแสงเทียนด้วยมันก็ผสมกันไปผสมปนเปกันไปแต่ถ้าจุดเวลากลางคืนเนี่ยแสงเทียนมันจะงามเราก็จะติดตรงนั้นถ้าเราไม่ยึดติดในแสงเทียนก็ไม่เป็นไรนะดอกไม้ก็เวียนเทียนได้นะไม่ต้องจุดธูปเทียนก็ได้อยู่ที่เราแต่โดยปกติก็ดอกไม้ธูปเทียนนี่แหละเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานั้นเนี่ยในเรื่องของการบูชานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายการบูชาพระรัตนตรัยเมื่อกล่าวสั้นๆตามลักษณะแห่งการบูชาเนี่ยจะมีเพียง3 ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1ก็คือสักการะบูชาหรือว่าอามิสบูชาหมายถึงการบูชาด้วยเครื่องสักการะหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท่านกำหนดเป็นสามัญทั่วไปมีดอกไม้ธูปเทียนนะมีดอกไม้ธูปเทียนก็เวียนเทียนแต่ละครั้งบูชาแต่ละครั้งดอกไม้ธูปเทียนก็เป็นสื่อที่เราเตรียมได้นั้นในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าสักการะบูชาหรืออามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุเนี่ยก็เน้นไปที่ดอกไม้ธูปเทียนแต่ถ้าไม่มีก็ประนมมือ10 นิ้วเนี่ยสวดมนต์เดินเวียนเทียนได้ใช้นิ้วของเรานี่แหละสวดด้วยแล้วก็ไหว้ประนมเดินไหว้ประนมมือรอบองค์พระปฏิมาหรือรอบโบสถ์นะที่เรากำหนดนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็จะใช้หน้าองค์พระปฏิมาองค์ใหญ่ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันมาฆะวิสาขะท่านอธิการบดีตลอดทั้งรองอธิการคณาจารย์นิสิตนักศึกษาผู้สนใจผู้มีศรัทธาก็จะไปร่วมกันเวียนเทียนก่อนเวียนเทียนก็มีการฟังรับศีลฟังธรรมะแล้วก็กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เวียนเทียนก็เป็นปกติตามวิธีพุทธเราได้ทำไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่องค์กรก็ประมาณนี้แหละนะนี่ก็ยกตัวอย่างว่าแม้ไม่ได้ทำที่วัดที่ใดที่หนึ่งก็ได้ที่เรากำหนดนะที่ญาติโยมสะดวกเช่นหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่มีวัดอยู่ไกลเอาศาลาประชาคมก็ได้นำพระพุทธรูปไปตั้งแล้วก็
พาลูกพาหลานเวียนเทียนไปมีเครื่องเสียงได้ก็ดีก็โฆษณาประชาสัมพันธ์เรียกญาติเรียกโยมมามันอาจจะสะดวกกว่าพาลูกพาหลานไปวัดไกลๆบางทีก็ดึกดื่นแล้วก็ไม่สะดวกนั้นก็กำหนดที่ใดที่หนึ่งในชุมชนเรานะก็ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนเราทำดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมีศรัทธาอย่างเดียวนะเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำยังไงก็ได้บุญก็เกิดนะขอให้เรานั้นเนี่ยเข้าใจทีนี้ลักษณะที่สองเรียกว่าสมณบูชาหมายถึงการบูชาด้วยการแสดงออกด้วยความเคารพนบน้อมเช่นการกราบการไหว้หรือการแสดงทางกายการแสดงอาการทางกายวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการทำประทักษิณสามรอบการทำประทักษิณนั้นในญาติโยมได้แก่การเวียนขวาโดยทำบุคคลหรือว่าวัตถุที่เราเคารพอยู่ข้างขวามือของบุคคลผู้เวียนนะเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติที่ผ่านมานี่แหละถือว่าเป็นมงคลเวียนขวานะเราก็เวียนสามรอบเป็นมงคลแล้วถ้าการเวียนรอบนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกเวียนอยู่ซ้ายมือถือว่าเป็นอวมงคลนะนั้นการเวียนพระทักษิณถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างหนึ่งไม่ใช่การกราบไม่ใช่การไหว้และไม่ใช่การคำนับเนี่ยนั่นญาติโยมก็เข้าใจในส่วนนี้ลักษณะที่สามก็คือปฏิบัติบูชาคำว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยก็คือการบูชาด้วยการยึดหลักปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนจะพึงกระทำได้ตามสมควรแก่กำลังและก็ความสามารถของตนเองตรงนี้ตามสมควรแก่กำลังและก็ความสามารถของตนเองเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราไม่ต้องกังวลว่าธรรมะของพุทธเจ้าจำยากศึกษายากเรียนรู้ยากต่างๆเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเหล่านั้นให้เราคิดว่าเราศึกษาเรียนรู้ตามกำลังความรู้ความสามารถของเราเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาแต่ประการใดเหมือนกับญาติโยมรับศีล5แล้วเนี่ยเราไปอยู่บ้านเราไปอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีปัญหาอยู่ได้เพราะศีล5นี่เหมาะกับญาติกับโยมถ้าศีล8เหมาะกับคนที่อยู่วัดอยู่วัด1วัน1คืนศีล10ก็ลูกเณรต้องอยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่กับวัดกับวาอยู่แล้วส่วนศีล5เนี่ยก็ญาติโยมทั่วๆไปอยู่ที่ไหนก็ได้รักษาศีลให้มันได้ก็ใช้ได้แล้วนะแม้ในขณะที่ญาติโยมฟังพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้เรามีศีลเราก็ได้บุญแล้วนะทักทายญาติโยมที่เข้ามารับฟังรับชมให้กำลังใจนะโยมแม่หน่วยนาคินชาติสาธุญาติโยมอยู่ทางโคกยางอำเภอชำนิแม่บุญเรียนอยู่ทางเมืองแฝกลำปางม่านวันนี้แดดแรงนะแดดแรงมากนะในเมืองก็แรงเหมือนกันนะโยมนะแดดแรงเหมือนกันแต่ก็ทำไงได้นะนะบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดเราเนี่ยร้อนขนาดนี้แล้วต้นข้าวใบหญ้าจะร้อนขนาดไหนนะธรรมชาติสร้างไว้อย่างนี้แหละโยมแม่สมรสุขประเสริฐนะสาธุนะโยมนะอยู่ทางชำนิคุณโยมหลงมามุ่งดีอนุโมทนาด้วยคุณโยมลิมหันชนะอนุโมทนาด้วยนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราร่วมกันสร้างนะแล้วก็โยมสมาชิกรายการอีกหลายๆท่านนะที่กำลังให้ฟังที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้มีข่าวคราวอะไรที่จะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวโยมญาติทั้งหลายก็ได้นะสามารถที่จะบอกมานะคุณโยมโฉมผาสุขอยู่ทางกรุงเทพมหานครคุณโยมบุญจันทร์ทองสุดอนุโมทนาด้วยที่เข้ามาให้กำลังใจการจัดทำรายการอยู่ในขณะนี้นะก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราที่มีส่วนร่วมในการทำความดีก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติของโยมด้วยทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการบูชานะญาติโยมนะก็คือการไม่ว่าจะเป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของรวมไปถึงการปฏิบัติบูชานะคำว่าปฏิบัติบูชาก็คือศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย
ตามกำลังตามกำลังความรู้ความสามารถนั้นคำว่าตามกำลังความรู้ความสามารถเนี่ยเพื่อเป็นไปตามระดับเพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยถ้าจัดเป็นระดับได้ก็ถ้าจัดเป็นระดับก็เป็น3ระดับด้วยกันนะเราจะอยู่ในระดับไหนระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยระดับต้นเนี่ยได้แก่คำสอนที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติได้โดยทั่วไปให้ผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามในปัจจุบันนะตามที่เราประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันนี้แหละคือทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรผลที่เราพึงได้รับก็ตามนั้นเนี่ยประโยชน์นะเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์อยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลอยากอยู่ดีมีสุขนะก็ต้องเอาหัวใจของเศรษฐีไปใช้คาถาหัวใจของเศรษฐีคืออุอากาสะนี่แหละทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันขยันหารักษาดีเลี้ยงมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะระดับต้นระดับกลางได้แก่คำสอนที่สูงไปกว่าระดับต้นที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วเนี่ยนอกจากจะได้รับผลในปัจจุบันแล้วยังมีผลสืบเนื่องไปในภพภายภาคเบื้องหน้าเพราะมีหลักอยู่ว่าบุคคลหรือว่าสัตว์โลกเมื่อยังมีกิเลสนะย่อมมีเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ย่อมได้รับผลของกรรมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้ามีอะไรบ้างที่เราพึงทำศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการสละแล้วก็ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาท่านตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ใช้ในโลกนี้ส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้าก็คือนำไปใช้ในโลกหน้านี่แหละก็ปฏิบัติอย่างไรก็มีศรัทธาเชื่อที่ถูกต้องศีลรักษากายวาจาของเราเรียบร้อยจาคะก็สละความโลภโกรธหลงให้มันเบาบางนะแล้วก็ให้เราชำระวัตถุสิ่งของภายนอกนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีกิเลสที่เบาบางเราให้เนี่ยใจมันจะสบายคนให้รู้สึกว่าจะเบาใจส่วนคนที่รับอย่างเดียวบางทีก็หนักรับมากเกินไปก็หนักไม่คิดที่จะให้นั้น

อาจถึงซึ่งพระนิพพานดับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรียกว่าปรมัตถประโยชน์เนี่ยพูดถึงพระนิพพานจุดเป้าหมายสูงสุดของศาสนาเราเนี่ยคือการบรรลุนิพพานนั่นแหละญาติโยมการพ้นจากความทุกข์ทางมีแต่เราจะปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งพระนิพพานตามหลักศาสนานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายเนี่ยการที่เราเนี่ยดับกิเลสนะดับกิเลสได้หมายความว่าดับพวกราคะโทสะแล้วก็โมหะดับเหล่านี้ได้แล้วก็รวมไปถึงดับการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้ตรงนี้เรียกว่าสุปปาทิเสสนิพพานนะเป็นการชำระหรือว่าเป็นการดับในส่วนนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งส่วนนิพพานที่แปลว่าหาเครื่องเสียดแทงไม่ได้เนี่ยหรือไม่มีเครื่องเสียดแทงเครื่องเสียดแทงก็คือตัณหานี่แหละญาติโยมตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราเนี่ยที่มันคอยเสียดแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติไปจนถึงการไม่มีเครื่องเสียดแทงตัวนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพพานนั้นนิพพานสองอย่างเนี้ยญาติโยมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะสุปาทิเสสนิพพานแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานนิพพานสองนะส่วนใครจะถึงระดับไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะการดับกิเลสเนี่ยมาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราดับความดับราคะโทสะโมหะแล้วก็ดับชาติดับการเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วก็ดับซึ่งมรณะนี่สิไม่เกิดอีกต่อไปไม่แก่ไม่ตายเพราะนิพพานแล้วส่วนใครจะดับส่วนใครที่จะประพฤติปฏิบัติได้จนหาเครื่องเสียดแทงไม่ได้คือไม่มีตัณหามาคอยรบกวนจิตใจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหา3อย่างเนี้ยไม่สามารถทำอะไรเราได้นั่นแหละนิพพานเกิดขึ้นแล้วนะนั้นอันนี้เป็นแนวทางที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ย้อนกลับไปศึกษาในเรื่องของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยวันนี้ก็นำเอาหลักธรรมที่เป็นหลักให้ญาติโยมได้ฟังบ้างนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญทางศาสนาแล้ววันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเราพุทธศาสนิกชนก็ไปฟังเทศไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปแล้วก็ความเป็นมาในส่วนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามกำลังที่เราปฏิบัติได้ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงโดยเฉพาะระดับสูงนี่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ดับภพดับชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขา3ดังการปฏิบัติตามคำสอนของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ปฏิบัติตามกำลังแล้วก็ปฏิบัติตามความสามารถไม่ได้หมายความว่าจะต้องกะเกณฑ์บุคคลทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งมรรคผลนิพพานก็หาไม่เมื่อตนมีความสามารถควรที่จะปฏิบัติตามธรรมะได้เพียงใดชั้นไหนตอนไหนอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นนะโยมนะอันนี้รวมเรียกว่าสักการะบูชาสมณบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชานะสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลดังพุทธนิพนธ์ในมงคลสูตรที่ว่าปูชาจะปูชนะปูชนียนังเอตมังคลมุตตมังการบูชาท่านผู้ควรแก่การบูชาทั้งหลายเป็นอุดมมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์ระงับเสียซึ่งโทษนะคือทิฏฐิมานะหรือความแข็งกระด้างแสดงถึงความยอมรับนับถือคุณงามความดีของผู้อื่นไม่มีน้ำจิตไม่มีน้ำใจอิจฉาริษยาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่คิดที่จะแข่งดีแข่งอะไรกับใครเมื่อผู้ใดทรงคุณงามความดีควรค่าแก่การเคารพนอบน้อมนับถือบูชาก็แสดงออกซึ่งความเคารพนอบน้อมนับถือบูชาเป็นการแสดงอัธยาศัยที่งดงามของตนให้ปรากฏ

ผู้ใดกระทำเป็นผู้ใดกระทำกิจอันเป็นลักษณะอย่างนี้ได้นะญาติโยมก็ชื่อว่าเรานั้นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยต้องทุกข์ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องลำบากนั้นในวันอาสาฬหบูชาที่จะเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งนั้นนะญาติโยมในวันที่29กรกฎาคมนะที่จะถึงเนี่ยเราก็อย่าลืมนะไปประพฤติปฏิบัติตนตามวิธีพุทธเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมทำให้เราเนี่ยคลายจากความทุกข์คลายจากความโศกได้ทุกข์กับชีวิตมากเกินไปก็ไม่ดีบางคนก็ทุกข์จนไม่มีเวลาที่จะนึกถึงทางออกแห่งชีวิตมันทุกข์จนเกินไปนั้นชีวิตอยู่ไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวก็จากโลกใบนี้ไปเราอย่าไปทุกข์อะไรกับชีวิตมากมายจนเกินไปหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบก็ทำให้มันดีตามที่เราเรียนรู้มาเพราะงานแต่ละงานก็เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอยู่แล้วยิ่งญาติโยมที่ทำงานส่วนราชการก็จะมีแผนกใครก็แผนกของบุคคลนั้นไม่ก้าวก่ายแผนกการเว้นไว้แต่ได้รับการไหว้วานนะหรือขอความช่วยเหลือขอแรงอะไรต่างๆเนี่ยได้แต่โดยปกติแล้วก็คือหน้าที่ใครก็หน้าที่ของนั้นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั่นก็ฝากญาติฝากโยมว่าอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปปล่อยวางบ้างนอนนั่งสบายวันสำคัญทางศาสนาจะเกิดมาที่จะมีถึงในวันที่29-30เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากวันสำคัญในส่วนนี้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้หลักคำสอนในทางศาสนาแล้วก็ประกาศหลักธรรมให้เวียนยสัตว์ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้ตามก็มีพระสงฆ์มีพุทธประสงค์เพื่อให้ชาวโลกเนี่ยได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายไม่ทุกข์ในชีวิตการทำอะไรก็แล้วแต่มันทุกข์มันเครียดเกินไปมันก็ทำให้ทุกข์ทรมานตนเกินไปมันก็ทุกข์หย่อนยานเกินไปก็ไม่ดีเอาให้มันพอดีจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขกับการดำรงชีวิตประจำวันข้อสำคัญอย่าไปแบกโลกจนเกินไปปล่อยวางบ้างนอนนั่งสบายฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรดรีคว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวของทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2บวก2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศสัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชาววิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรงนายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ด้วยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
3: เรื่องนี้ที่ท่านนายกได้พูดกันกับมหาลิศีชินผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเพราะเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบรถถังนะครับซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนมีความเปราะบางการหยุดยิงก็มีเปราะบางนะครับยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นการส่งรถถังเนี่ยช่วงนี้ ช่วงที่มันอาจจะและมีการนำเสนอในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีนะครับต่อสถานการณ์ชายกัมพูชาขณะนี้นะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ขอให้ทางการจีนและไทยให้ความสำคัญกับปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
4: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
2: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศพาภารายงาน
1: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
2: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.kแอปพลิเคชัน TWA Pass Live และ LINE Official Account @TWA Thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปริศนาทางแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 12.3 รองลงมาคือวัสดุก่อสร้างอื่นๆร้อยละ 11.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 10.6ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 4.5 กระเบื้องร้อยละ 2.8 และสุขภัณฑ์ร้อยละ 2.7 จากราคาพลังงานค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐสำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่3ปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
6: นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2569โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ129หรือคิดเป็นมูลค่า 44,570 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนบทบาทสำคัญในการประคองธุรกิจ SME ที่หดตัวมากกว่า3ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินกว่า 5,167 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 5,029 รายรักษาการจ้างงานได้ 342,720 ตำแหน่ง และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus วงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง 100 ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อม Plusและเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวศาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็น
7: ทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวล นะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
1: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สัง ังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้นโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
10: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรของความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุนี่ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
9: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกัญชัยอารีศิลป์พิทักษ์หรือกัญชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัตฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธีระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
11: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรมนายตายริเตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
12: เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่เงินค่าทำศพนี่บางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
11: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
14: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
15: เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คําแนะนําได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทําหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชั่นแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คําแนะนําหรือที่จะทําหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสําคัญนึงของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทํางานร่วมกันจริงๆนะคะ
14: ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอคําแนะนําและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสํานักงานเกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
16: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
17: คุยกันอยู่ที่ข้างสองกระทรวงก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาท่านปลัดเองก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่การหารือให้มีเจตนารมณ์ที่ตรงกันก่อนว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีในเรื่องของกรอบพร้อมที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงภารกิจ
16: ด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาลิชโยรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
0: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
1: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาฮูโยในหมู่เกาะเซรายาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM นูรุนซันซ่าซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซรายาจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเล่เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรีจากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปนศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้วองหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอนิต้าซาดิเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรินาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 6-4 และ 7-5 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป3-1โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FCสำหรับการแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Relove Deep Cloth Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน4-2เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7เช่นกัน E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ศึกฟอร์มูล่า2เบลเยียมกลางปีฟีเจอร์เรกเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึกฟอร์มูล่า2ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ในฟีเจอร์เรก F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาราและนิโคลาโซลอปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนาพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกรังปรีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหญ้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป4-1ที่สนามบลูเวฟอารีนาสนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี1-3ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงเล็กแรกศึกเอสโคล่า 3x3U ลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21-18 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิงCT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร19-11คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
22: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอศิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263-9600-99 ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสาน

0: ดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคังคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมูลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอ้น้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวกให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนรีบเรียงโดยณัฐพงศ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระ

0: เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชลธรจัญญา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับประเด็นข่าวสารและนานาสารพันเรื่องราวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับทางเครือข่ายของสวทของเราทั่วประเทศวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่วยควบคุมเสียงนะครับมีคุณภูมิรัตน์มีลักษณะอ่านว่าภูมิรัตน์หรือภูมิรัตน์
0: ภูมิรัตน
1: ์ภูมิรัตน์นะครับน้องภูมิรัตน์น้องใหม่ของเรานะครับกับทีมงานนิวมีเดียวันนี้นะครับคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็จะดูแลเรื่องของไลฟ์เรื่องของการฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามผ่านไลฟ์แล้วก็มีฉากหลังสวยๆให้เราได้เห็นด้วยนะจากผมเองไปอัปเดตมาว่าฉากหลังวันนี้เนี่ยก็จะพาไปแกรนด์แคนยอนแต่ไม่ใช่ที่อาริโซนาแต่เป็นที่ทางเหนือลำปางแล้วก็มีนะครับแลนด์สเคปสวยๆเช่นนี้นะครับก็อยู่ที่ลำปางนั่นเองเป็นแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่ที่ดอยถ้ำมาดบ้านห้วยส้มอำเภอเสริมงามเป็นพื้นที่ดึกดำบรรพ์จริงๆที่มีอายุถึง 800,000 ปีเขาบอกแบบนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่มีความสวยงามและมีที่มาที่ไป
0: ธรณีวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่นะครับก็เป็นเนินเขาที่ถูกกัดเซาะพังยุบลงไปเป็นแอ่งนะใช้เวลามาเป็นแสนปีเนี่ยนะครับคล้ายแอ่งกระทะหงายและมีลักษณะเป็นรูปร่างแปลกตาเหมือนแกรนด์แคนยอนที่แอริโซนานั่นเองนะครับก็อยู่ที่ไทยนี่เองลำปางนะครับไปงานไปที่ลำปางเนี่ยเพราะว่าไปชวนเที่ยวงานเซรามิกสร้างสรรค์และหัตถกรรมลำปางที่จะจัดขึ้น 27-30 กรกฎาคมนี้นะครับณลานรถม้าชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับที่สุดของเซรามิกและคราฟต์รวมงานดีไซน์ของคนลำปางไว้ณที่เดียวกันแห่งนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมและประกาศศักยภาพเมืองแห่งเซรามิกและหัตถกรรมชั้นนำของประเทศก็คือลำปางนี่เองนะครับและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักออกแบบช่างฝีมือท้องถิ่นได้นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าลำปางเขามีช่างฝีมือที่เก่งขนาดนี้เลยนะฮะงานเซรามิกงานละเอียดก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับลำปางเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับของลำปางอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีเลยละครับร่วมไปซื้อหานะครับไปอุดหนุนหัตถกรท้องถิ่นกันได้เพื่อที่จะเอามาเป็นของใช้ของตกแต่งบ้านของที่ระลึกและผลงานศิลปะก็มีเวิร์กช็อปให้เราฝึกทำด้วยนะไม่ใช่ไปซื้อหาอย่างเดียวใครที่อยากจะฝึกฝนฝีมือการทำเซรามิกเนี่ยก็มีเวิร์กช็อปเป็นกิจกรรมเพ้นท์เซรามิกแล้วก็ฟรีนะครับวันละ3รอบรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าในทีทองช้อปปิ้งราคาที่ถูกนะครับก็จัดขึ้น4วันนะครับ 27-30 กรกฎาคมนี้ใครมีเวลาอยู่ตัวเมืองลำปางเลยเซ็นทรัลลำปางนี่เองนะครับ
0: ค่ะ
1: ลานรถม้านะครับก็ไปที่ลำปางเปลี่ยนบรรยากาศกันดูนะครับไปเที่ยวในเวลานี้ก็ไม่แย่เสียทีเดียวสำหรับช่วงอาจจะมองว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของหลายๆที่แต่ว่าที่ลำปางเขาเองก็มีความโดดเด่นนะครับเรื่องของธรรมชาติช่วงของฤดูฝนก็อาจจะมีความสวยงามอีกแบบนึงก็ได
0: ้
1: ที่นี่แหละครับที่แกรนด์แคนยอนที่ลำปาง
0: ลำปางนี่เขามีทั้งรถม้าเนาะเป็นจุดเด่นแล้วก็มีเซรามิกนี่แหละเป็นขึ้นชื่อนะคะใครไปว่างๆก็ไปเที่ยวกันที่ทางเหนือนะคะภาคเหนือของเราแล้วก็นอกจากมีงานสำคัญสำคัญอีกงานหนึ่งนะคะที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะหน่วยราชการในพระองค์รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะกิจกรรมในงานก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะคะในวันที่26กรกฎาคม2569มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมเกาะริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40วัดนะคะตลอดสายน้ำเดียวกันค่ะซึ่งจะเริ่มในช่วงเวลา 5:30 นาทีพระสงฆ์ก็จะมาพร้อมกันนะคะบริเวณที่ริมคลองตลอดทั้ง3สายนะคะทั้งคลองคูเมืองเดิมมาคลองหลอดถึงคลององอ่างบางลำพูต่อไปด้วยคลองมหานาคเชื่อมคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็จะมีคลองแสนแสบนะคะเป็นสายที่2ที่วัดบร รมนิวาสราชวรวิหารสายที่3ที่คลองเปรมประชากรค่ะจัดขึ้นที่พระที่นั่งทรงธรรมและศาลาบรรณรสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะเรื่องนี้ก็เชิญชวนค่ะรวมไปถึงกิจกรรมนะคะปฏิบัติธรรมรักษาศีลและถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัดริมคลอง40วัดของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่4จังหวัดในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบค่ะกิจกรรมที่3ก็คือพิธีอาราธนาทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้นะคะกิจกรรมที่4ค่ะบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน225คนบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยนะคะการบำเพ็ญพระราชกุศลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านพื้นที่สาธารณประโยชน์การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนริมคลองหลอดถวายเป็นพระราชกุศลค่ะอีกกิจกรรมนะคะมอบสิ่งของอุปกรณ์สาธารณประโยชน์แก่ผู้แทนชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบในวันที่16เช่นเดียวกันก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าบนเรือและเรือโบราณในคลองเกาะรัตนโกสินทร์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะบริเวณป้อมมหาการมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เกาะรัตนโกสินทร์ด้วยกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและมีกิจกรรมวาดภาพสตรีทอาร์ตบนถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมค่ะพื้นที่คลองหลอดวัดราชนันดารามวัดราชนัดดารามนะคะแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนอกจากนั้นมีการเปิดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาการจัดงานนะคะการแสดงดนตรีเปิดเพลงของหน่วยงานทหารนักแสดงเฉลิมพระเกียรติในบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือเพลงถวายพระพรและกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ
1: บรรยากาศเดินริมคลองนี่สบายสบายช้อปปิ้งทานอาหารอร่อยดูสตรีทอาร์ตสวยงามนะโอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวที่สุดที่หนึ่งเลยถ้ามีเพื่อนต่างชาตินี่พาไปนี่ประทับใจมากๆได้เห็นความเป็นไทยในทุกรูปแบบทั้งสมัยใหม่แล้วก็ทั้งสมัยดั้งเดิม
0: ร่วมกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็กิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้มาดูเรื่องของการแพทย์แผนไทยการดูแลสุขภาพแฟนๆที่เตรียมจะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเตรียมโทรศัพท์กันมาได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายอาจารย์แล้วก็ตอบจดหมายกันก่อนนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดี
0: ไปออกหน่วยพื้นที่เหนื่อยไหมคะ
2: ก็ไม่เหนื่อยค่ะนั่งรถเหนื่อยกว่า
0: ใช่เดินทางไกลที่ขอนแก่น
1: อาจารย์ก็ปักหลักอยู่ที่นู่นตลอดจนจบกิจกรรม
2: ไม่ค่ะช่วงจันทร์ถึงศุกร์ต้องอยู่จันทร์ถึงพฤหัสต้องอยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่ามีคลินิกมีอะไรพวกนี้ต้องอยู่ค่ะถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึงจะเริ่มเดินทางแล้วก็อยู่ที่ขอนแก่นค่ะ
0: วันนี้
2: แฟนรายการมาทักเยอะก็ขอบคุณมากนะคะ
0: อาจารย์มีอะไรมาฝากบ้างคะสัปดาห์นี
2: ้ค่ะมีจดหมายจากแฟนๆแล้วก็แฟนรายการก็ร่วมบุญมาคุณจันทร์แดงสง่าค่ะนนทบุรีค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรมาให้ค่ะคุณชิดแซลิมค่ะบึงกลุ่มกทมเป็นใบหนุมานประสานกายแล้วก็ดอกมะลิค่ะคุณคนึงนิดจากนนทบุรีค่ะผิวมะกรูดแล้วก็รากมะไหลเผือกค่ะคุณวรรณภานาครัตค่ะแล้วก็คุณปราณีนาครัตจากโกคะนครสวรรค์ค่ะดอกมะลิกับดอกอัญชันค่ะคุณพันนีแท่นทองพิษณุโลกค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณทองปานเทพบุพผาน้ำโสมอุดรธานีเป็นใบบรเพชรแล้วก็ใบหนุมานประสานกายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะบอกดิฉันนางเฟียมเสนาวุฒิค่ะขอบริจาคสมุนไพรตากแห้ง2รายการได้แก่ดอกมะลิตากแห้งและดอกอัญชันตากแห้งเพื่อใช้ทํายาสมุนไพรตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะขอแสดงความนับถือนางเฟียมเสนาวุฒิผู้บริจาคขอบพระคุณมากค่ะ ็ได้รับของบริจาคทุกท่านแล้วนะคะขอบพระคุณสูงส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะถามเปิดมาจดหมายนิดเดียวเองถามง่ายสั้นๆง่ายๆคุณสุวรรณีค่ะจากชัยภูมิบอกว่าทำไมกินนมไม่ได้ท้องเสียตลอดจะแก้ปัญหายังไงอยากดื่มเพราะว่าจะดูแลกระดูกอุ่นมียาสมุนไพรกินได้ไหมจริงๆน่าจะเป็นมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นละค่ะไอ้กินนมแล้วมีอาการถ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวแลคเทสค่ะมันเป็นเอนไซม์ที่สร้างโดยเยื่อบุลำไส้เล็กของเรานี่แหละทำหน้าที่ไปย่อยเอาแลคโทสซึ่งเป็นน้ำตาลที่มันมีอยู่ในนมอะค่ะซึ่งมีอยู่ในนมทีนี้ย่อยแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกเป็นกลูโคสเป็นกาแลคโทสอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้ขนาดมันเล็กลงแล้วก็จะง่ายต่อการดูดซึมทีนี้พอมันพอกไอ้เจ้าตัวนี้ไปน้ำตาลแลคโตสนี้ไม่ถูกย่อยมันเมื่อมันไม่ถูกย่อยเนี่ยไอ้ตัวลำไส้ก็ไม่ดูดซึมทีนี้มันก็ทำการดึงน้ำเข้ามาในลำไส้ก็เกิดอาการท้องเดินแล้วก็แก้ยากค่ะแล้วก็กระดูกคุณไม่จะเป็นเสมอไปค่ะว่าต้องกินนมอย่างเดียวยังไปกินถั่วงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรพวกอย่างเงี้ยยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็นมสำหรับผู้ที่มีภาวะย่อยแลคโตสไม่ได้เนี่ยก็มีแล้วก็ดูที่เป็นไฮแคลเซียมเนี่ยบางเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อที่สามารถใช้ได้นะคะเราลองดูแล้วเราก็ไปกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเอากินเพื่อพวกถั่วงาธัญพืชต่างๆก็สามารถดูแลเรื่องของกระดูกคุณได้โดนแดดบ้างบริหารร่างกายให้โดนแดดอ่อนๆกินถั่วกินงากินพวกนี้ค่ะธัญพืชต่างๆปลาตัวเล็กตัวน้อยก็แนะนำให้เอาไปถ้าเราฟันฟางไม่ค่อยดีแล้วก็เอาปลาตัวเล็กๆไปคั่วแล้วก็ตำให้ละเอียดละลายลงไปทำคล้ายๆแกงเลียงพวกนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งปลากรอบแล้วเอามาย่างให้หอมแล้วเราก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ละลายลงในน้ำซุปน้ำแกงเราก็สามารถทำแล้วก็ใส่ผักหัวปลีคะน้าใบแมงลักบวบและพวกนี้ค่ะสามารถใส่ลงไปได้หัวหอมก็จะกลายเป็นเมนูอาหารที่ดูแลกระดูกไปด้วยในตัวก็สามารถรับประทานอย่างนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนมเสมอไปนะคะก็จะได้ไม่ต้องซีเรียสเรากินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลองหันไปหาพวกโยเกิร์ตบ้างเพราะว่ามันย่อยตัวแบคทีเรียไปแล้วส่วนนึงมันก็อาจจะทำให้อาการนั้นลดลงแต่ถ้ากินแล้วยังไม่ดีขึ้นก็หันไปกินพวกน้ำนมถั่วเหลืองอะไรพวกนี้แทนก็สามารถช่วยได้กันค่ะยังไงคุณส่วนนี้ลองเอากลับไปใช้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: หมดนะคะค่ะอาจารย์ย้ำสถานที่บริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
2: ก็ท่านใดที่อยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปนเนนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610เรายังอยากได้รากชะพลูอย่างมากเลยค่ะรากชะพลูดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกพิกุลพวกนี้ค่ะเรายังอยากได้อยู่ใบบัวระเพ็ดอะไรต่างๆก็ยังอยากได้อยู
0: ่
2: ก็ขอบคุณแฟนรายการที่สละเวลานะคะอุตส่าห์เก็บทำความสะอาดอย่างดีทำแห้งส่งมาให้ก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียแรงด้วยนะแต่ท่านก็สละเวลามาให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่ส่งมานะคะขอบคุณมาก
0: ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
1: จริงครับ
0: ค่ะแล้วก็อาจารย์ไปที่ขอนแก่นอีกเมื่อไหร่นะคะ
2: วันที่25-26กรกฎาคมค่ะคือเสาร์อาทิตย์หน้านี้ก็ยังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ค่ะ
0: ค่ะเส้นเดือนน
2: ี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราออกหน่วยร่วมกันกับทางของมขค่ะทางมขอนแก่นค่ะ
0: ค่ะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์
2: ค่ะ
0: จะเป็นสถานที่เขาเรียกชื่ออะไรนะคะเป็นศูนย
2: ์สถานีวิจัยค่ะการแพทย์แผนไทยอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์
0: ค่ะ
2: ถ้าเราไปถึงคณะสาธารณสุขแล้วใช่ไหมคะเรามองฝั่งตรงข้ามตรงลานจอดรถอะค่ะจะเห็นขึ้นว่าสถานีวิจัยการแพทย์แผนไทยตรงเข้ามาในนั้นเลยค่ะมีคลินิกอยู่ในนั้นด้วยก็สามารถค่ะ
0: ค่ะที่ผ่านมามีแฟนรายการไปพบอาจารย์บ้างไหมคะ
2: มีค่ะมีก็เข้าไปทักทายค่ะเข้าไปหาบางคนเข้ามาเจออย่างเดียวแล้วก็กลับ
0: นะคะไม่ได้ป่วยใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจอะไรค่ะมาสวัสดีทักทายจับมือ
1: น่ารักมาก
2: แล้วก็ไปแล้วก็ยังต้องเปิด คลิปเปิดคลิปย้อนหลังค่ะของแฟนรายการโทษที่ถิ่นไทยเพื่อให้เห็นว่าคุณตีเป็นยังไงคุณวัชรินเป็นยังไงเขาก็อ๋อได้เห็นแล้ว
1: อันนี้ส่งไปด้วยนะพวกเราสองคน
0: ก็อยากเจอตัวจริงว่าได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะอาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วย
2: เขาบอกเสียงหล่อมากเสียงสวยมาก
0: ตอนอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาฟังแต่ทางวิทยุถ
1: ้
0: าอยากเจอตัวจริงก็ไปหาอาจารย์ได้ที่ขอนแก่นก็ใกล้ๆก็ไปหาได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะอ่ะทีนี้เรามาสู่ช่วงเปิดสายช่วงฮอตของรายการนะคะ
1: ร
0: อโทรศัพท์กันแล้วนะคะ
1: วันนี้น้องแก้วเตรียมรับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022769718 022769718โทรมาเลยนะครับใครที่โอ้โหไม่ทันได้พูดจบเลยนะมาแล้วนะฮะ
0: มารอแล้วมารอ
1: มนจันทร์นะครับ
0: ค่ะคุณมนจันทร์โทรมาจากที่จังหวัดอะไรคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณมนจันทร์
3: ครับสวัสดีครับผมเป็นนิ้วมือล็อกจากใช้ยาอะไรนะครับคุณหมอครับ
2: นิ้วล็อกต้องใช้การบำบัดนวดทางหัตถการคือการนวดค่ะแล้วก็พยายามบริหารด้วยการแช่น้ำอุ่นค่ะแช่น้ำอุ่นแล้วก็ขยับค่อยๆเหยียดค่อยๆยืดนิ้วล็อกก็ช่วยได้แต่นิ้วล็อกเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการทำงานด้วยค่ะอาจจะต้องให้ทางแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาก็จะมีการนวดพวกนิ้วล็อกนิ้วไกปืนพวกนี้ค่ะช่วยด้วยอย่าทิ้งไว้นานนะคะไม่อย่างนั้นจะลำบากจะยืดออกก็ลำบากกำก็เจ็บยืดก็เจ็บอยู่อย่างเงี้ยมันใช้ชีวิตลำบากนะคะ
3: กำไม่ได้ครับกำไม่ลง
2: กำไม่ลงเลยต้องใช้การนวดค่ะยาอย่างเดียวเอาไม่อยู่ค่ะต้องมีเรื่องของหัตถการนวดเข้าไปด้วยอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: จังหวัดอุดรครับ
2: อุดรเหรอที่นั่นมีแพทย์แผนไทยหรือเปล่าคะโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหรือร้านนวดทั่วไปก็ได้ค่ะร้านนวดทั่วไปเขาก็มีการรักษานิ้วล็อก
3: ผมรู้จักครับ
2: รู้จักเหรอถ้าทำไงดีอ่ะปัญหาก็คือเรานิ้วล็อกอะค่ะเราต้องแช่ในน้ำอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยมีว่านไพรไหมคะ
3: ว่านไพรมีอยู่ครับ
2: มีเกลืออยู่แล้วนะเกลือทั่วไป
3: ครับ
2: ใช่เราก็สามารถใช้ไพรกับเกลือค่ะไพรต้มไพรให้ออกสีก่อนแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถึงเวลาให้รอให้น้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะน้ำร้อนจับไม่ได้นะคะเดี๋ยวพองน้ำอุ่นแล้วเราก็แช่มือค่ะแล้วก็หมั่นประคบตั้งแต่หัวไหล่ตั้งแต่บ่าหัวไหล่ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงปลายนิ้วทั้ง5นิ้วของเราทำทั้ง2ฝั่งก็ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องของการเหยียดยืดแล้วก็ทำให้เกิดผ่อนอะไรนะคะ
3: พอถามอีกอันนึงครับคือว่าผมเป็นนี่อยู่รูลำคออยู่อันนี้นะทั้งมหากรอนนี่ครับมันเจ็บมาทั้ง3เดือนแล้วมัน
2: เจ็บที่ไหนคะ
3: เจ็บแบบมันเจ็บเป็นเจ็บครับ
2: เจ็บที่ไหนคะ
3: กรอนลงมหาอย่างพ่อนี่ครับปามหาบาไลนี่ครับ
0: คอบาไล
3: ครับ
2: ค่ะเจ็บที่คอบ่าไหล่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: คุณมนจันทร์การเจ็บที่คอบ่าไหล่แล้วลงมาบางคนเจ็บไปจนตั้งถึงปลายมือปลายมือเลยนะคุณมนจันทร์ต้องดูก่อนนะคะว่ากระดูกคอของคุณมนจันทร์มีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็กล้ามเนื้อถ้ามันแข็งเกร็งมากเกินไปก็ทำให้เราเกิดอาการปวดได้เหมือนกันถ้าจะกินยาเราก็จะแนะนำพวกเถาวัลย์เปรียงแต่ควรจะประคบค่ะวิธีการประคบก็หาพวกไพรเกลือใบยอก็ได้ค่ะเอาไพรมาเป็นหลักเอาเกลือเอาใบยอเอาตะไคร้ผิวมะกรูดพวกนี้หาได้หมดอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ใบมะขามพวกนี้ค่ะเราเอามารวมกันพรมเหล้านิดหน่อยใส่เกลือแล้วก็นึ่งประคบตั้งแต่คอบ่าไหล่ไล่ไปจนถึงแขนแล้วก็บริเวณสะบักให้ใครช่วยประคบให้เรามันก็จะผ่อนคลายมาได้ส่วนนึงนะ
3: มีกี่อย่างครับคุณหมอมีกี่อย่างครับ
2: ใช่
3: คร
2: ับไผ่ได้อยู่แล้วเนาะ
3: ครับ
2: ใบมะขาม
3: มีอยู่ครับ
2: จ้ะใบมะขามข่า
3: ข่าก็มีอยู
2: ่ผิวมะกรูด
3: ผิวมะกรูดก็มี
2: โอ้เก่งจังใบยอค่ะ
3: ใบยอก็มี
2: ใบยอก็มีเกลือ
3: เกลือก็พอได
2: ้เหล้าม
0: ีแล้ว
3: คือยุคที่เราก็ได้ตรงเราน
2: ั่นแหละแล้วเอาทั้งหมดอะค่ะมาห่อทำเป็นลูกประคบแล้วเราก็ใส่เกลือแล้วก็พรมเหล้าลงไปในยาค่ะ แล้วก็มัดแล้วก็เอาไปนึ่งทำสองลูก
3: ใส่หมด
2: ไปน
3: ึ่
2: งเอาไปนึ่งนะแล้วก็ทำลูกประคบทำสองลูกสลับกันไปมาพออันนี้คลายความร้อนลงแล้วเราก็เอาไปนึ่งใหม่แล้วก็อีกลูกมาใช้ลูกนึงเนี่ยถ้าเราทำทุกวันนะคะก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะ
3: ครับ
2: ค่ะใช้ได้นานอยู่เพียงแต่เวลาเก็บเอาเก็บใส่ถุงมัดปากให้แน่แล้วเอาเข้าตู้เย็นมันจะได้ไม่เสียถ้าเราไม่ได้ใช
3: ้ผมอยากบริจาคใบบัวเพชรที่ว่าอันเชี่ยมันฉีดแต่มันแห้งๆผมอยากต้องจะส่งเบอร์นี่ได้ไหมครับ
2: จ้า
3: ผมอยากเขียนส่งไปให้อภัยผู้เบสนะครับ
2: เดี๋ยวอภัยผู้เบสไม่ได้รับใบบัวเพชรค่ะ
0: ส่งมาที่อาจารย์นะคะตู้ปอนอ59
3: โอ้เดี๋ยวผมโทรถามเบอร์นี้กันเลยครับ
0: โทรถามเบอร์นี้เดี๋ยวให้น้องบอกให้นะคะเดี๋ยววางหูแล้วให้น้องบอกให้จะได้จดทันนะคะ
3: ครับครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวให้น้องแก้วช่วยบอกให้นะคะ
1: ถือสายรอนะครับ
0: ค่ะถือสายก่อนนะคะตู้ปอนอ59ปอนอสอบางนากทม10260นะคะเดี๋ยวน้องแก้วช่วยย้ำเบอร์ให้แอนสถานที
2: ่ส่งเป็นแห้งมานะคะส่งเป็นแห้งอย่าส่งสดมา
0: จ้ะ
2: ถ้าส่งสดมาขึ้นลาค่ะ
1: คำถามโอเคไหมครับ
0: เรียบร้อยนะคะยกเรียบร้อยคุณมนจันทร์นะคะ
1: ครับ
0: จากอุดรธานีค่ะ
1: ก็เป็นคนมีความพร้อมด้านสมุนไพรนะมีหลายอย่างมีครบทุกอย่างเลยทีเดียวก็ถือว่า
0: อาจารย์ค่ะนิ้วล็อกนี่เรานวดตัวเองได้ไหมคะ
2: นวดได้ค่ะแต่ว่าตรงคอบ่าไหล่อาจจะนวดยากหน่อย
0: เขาปวดร้าวไปท
1: ี
0: คอบ่า
1: ไหล่ก็
2: เราแนะนำให้แช่หรือทำลูกประคบก็ได้ค่ะหรือแช่น้ำอุ่นแล้วเวลาแช่ก็ค่อยๆขยับเหยียดยืดออกมันก็จะได้ช่วยได
0: ้ค่ะจะได้ช่วยได้แปลว่าต้องทำบ่อยไหมคะวันหนึ่ง
2: บ่อยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากให้ไปที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของนวดของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วเอาไปให้เขาดูบอกว่าเราเป็นนิ้วล็อกเขาก็แก้ไขให้เราได้อยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะส่วนคอบ่าไหล่นี่วันนึงทำลูกประคบเนี่ยควรจะใช้ลูกประคบกี่ครั้งคะต่อวันนะคะ
2: ก็วันละครั้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราทำงานเราไปทำงานตอนเช้าเย็นๆมาประคบก็ได้ค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายถ้าเป็นไปได้ก็ประคบทั้งตัวมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือ ดก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าคนเป็นเบาหวานการประคบต้องอยู่ภายใต้คนที่ไม่เป็นเบาหวานนะคะเพราะคนที่เขาไม่เป็นเบาหวานปลายประสาทเขารับความร้อนได้ดีกว่าเราคนเป็นเบาหวานปลายประสาทผิวหนังอะไรพวกนี้รับความร้อนได้ดีเดี๋ยวหนังพองค่ะ
0: เพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันร้อนมาก
2: ใช่ค่ะ
0: ร้อนน้อยค่ะเดี๋ยวผิวจะพองเพราะคิดว่ามันไม่ร้อนจริงๆมันร้อนค
2: ่ะใช่ค่ะร้อนค่ะ
0: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์สายว่างแล้วนะคะ
1: ครับ022769718นะครับตอนนี้ก็คุณมนจันยังถือสายอยู่นะสายก็ยังไม่ว่าอาจจะทบทวนเรื่องที่อยู่นะที่จะบริจาคสมุนไพรนะครับ
0: ค่ะค
1: ่ะก็เป็นใบบัวเพชรเน
0: า
1: ะ
0: ใบบ
1: ั
0: ว
1: เพชรต้นบัวเพชรใช่มั้ยอ
0: ยากจะบริจาคใบบัวเพชรค่ะอาจารย์ย้ำอีกสักนิดนึงเมื่อกี้ทำลูกประคบเผื่อใครยังฟังไม่ทันมีอะไรบ้างนะคะ
2: เราหาได้ง่ายๆก็คือถ้าพลายได้ดูหายากในบางท่านนะคะแต่เมื่อกี้ของคุณมนจันทร์บอกว่ามีเลยพลายก็มีพลายค่ะมีใบมะขามมีข่าจิ๋วมะกรูดใบยอเกลือสุราบางคนใส่ตะไคร้ด้วยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาก็สามารถทำใหเอามาทำเป็นลูกประคบมีกลิ่นหอมดีด้วยที่เราต้องใช้สุราเพราะว่าพรมให้ชุ่มหน่อยแล้วก็เอาไปนึ่งประคบเกลือก็จะผ่านหนังสุราก็จะผ่านผิวได้ดีก็จะนำยาเวลาประคบประคันนำยาลงสู่ชั้นผิวหนังของเราได้ด้วยถ้าไม่มีสุราก็ไม่เป็นไรมีเกลือก็พรมน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะ
0: ค่ะเอามานึ่งใช่ไหมคะ
2: เอามาห่อทั้งสองลูกสองลูกแล้วก็ห่อไว้ค่ะห่อไว้แล้วก็พอนึ่งได้ที่แล้วเราก็เอามาประคบสลับกันไปลูกพอลูกนี้หายร้อนก็ไปประคบใหม่ก็อีกลูกนึงมาก็สลับสับเปลี่ยนสักสองสักสามครั้งนะคะก็ทั้งตัวก็ช่วยได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปพอเย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้
2: ค่ะใส่ถุงใส่ถุงให้เรียบร้อยมัดปากให้แน่นเพราะไม่งั้นของในตู้เย็นจะเป็นกลิ่นลูกประคบหมดเลย
0: ค่ะแล้วก็พอนั่นก็หยิบเอามาใช้ได้อีกนะคะใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์
2: เป็นสัปดาห์นี้ใช้ได้แน่นอนเลยค่ะยายังเหลืองติดเสื้อติดผ้าอยู่ค่ะ
0: ตัวไหนคะที่เหลืองเนี่ย
2: ใครค่ะ
0: ตัวใครอ๋อค่ะจริงๆใครหายากนะแต่ส่วนมากจะเป็นผงๆที่เขาก็มีขายนะคะใช่ไหมอาจารย
2: ์เป็นผงก็มีขายค่ะถ้าเราไม่มีตัวว่านเป็นหัวแล้วก็เอาเป็นผงโรยลงไปในสมุนไพรที่เราหาได้ตามท้องตลาดก็ได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรทำลูกประคบด้วยตนเองนะคะอาจารย์ให้ไว
1: ้
0: สายว่างแล้ว
1: ครับ0227697118ก่อนจะเบรกกันนะครับได้อีก1สายไม่แน่ใจจะมีเข้ามาหรือไม่0227697118ครับรวมถึง Facebook Live เองก็เปิดรับคำถามนะครับ
0: คำถามเข้ามาได้ช่วงระหว่างรอนี้ถ้ายังไม่มีโทรศัพท์เข้ามาเราพักกันก่อนสักครู่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: ค่ะ 13:31 นาทีนะคะทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
1: ครับก็ยังคงเปิดสายกันนะครับ0227697118มีสายเข้ามาพอดีนะครับคุณประเสริฐจากจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: สว
0: ั
12: สดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: สว
0: ั
15: สด
0: ี
15: ค่ะ
0: เดี๋ยวปิดวิทยุนิดนึงนะคะเสียงสะท้อนค่ะฟังจากโทรศัพท์นะคะ
13: คร
0: ับ
13: ครับ
0: ค่ะถามได้เลยค่ะ
13: ผมมีอาการตอนนี้ผมอายุ65ปีครับผมมีอาการท้องผูกมากครับ เป็นมาประมาณ2เดือนแล้วครับ
2: ค่ะ
13: นั่งเวลาเข้าห้องน้ำเลยนั่งเปิดจะออกเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงครับมันเป็นก้อน
2: เดี๋ยวนั่งถึง2ชั่วโมงเลยเหรอคะ
13: ครับเปิดจะออกได้บางครั้งต้องใช้ไม้แค่ออกเลยครับเป็นก้อนเหมือนขี้กระต่ายอ่ะ
2: ค่ะแล้วตอนนี้ได้กินยาระบายยาถ่ายอะไรหรือเปล่าคะ
13: ไม่ครับ
2: ไม่ได้ทานเลยแล้วกินผักกินน้ำเพียงพอหรือเปล่าคะ
13: พอครับผักเลยผมกินประจำผักเลยผมกินตลอด
2: แล้วน้ำได้กินกี่ลิตรต่อวันคะ
13: กินเยอะครับน้ำเลยกินเยอะผมเคยฟอกไตมาก่อนว่าปี60
2: จ้ะ
13: แล้วก็ช่วงนั้นมันก็ดีอยู่มาเป็นมัน 2-3 เดือนเนี่ยเป็นมากเลยนั่งนาน
2: มีโรคอื่นแทรกหรือเปล่าคะมีเบาหวานมีอะไรไหมคะ
13: ไม่มีครับมีแต่ความดันเล็กน้อยครับ
2: อ๋อโอเคอุ้ยมีความดันด้วยจะเบียดไขอะไร
13: ความดันก็ประมาณ150ก็ได้กินยาอยู่วันละครึ่งเม็ดหลังอาหาร
2: อ๋อค่ะก็โอเคค่ะแต่ว่ายังไงก็อย่าเบ่งถ่ายแล้วกันมันอันตรายสำหรับคนผู้ป่วยความดันเอาอย่างนี้ดีกว่าท้องผูกมากแล้วไม่เคยมีประวัติในการกินใบมะขามแขกหรือกินยาระบายมาก่อนเนี่ยอยู่สุรินทร์พอหาซื้อสมุนไพรได้ไหมคะ
13: ได้ครับ
2: โอเคค่ะมีกระดาษจดไหมคะ
13: มีอยู่ครับ
2: ค่ะอันดับแรกใช้ตัวสมอพิเภกค่ะ
13: สมอนิเทศครับ
0: พิเภก
2: สมอพิเภก
13: สมอทิเทศ
0: พิพอสำเภาค่ะ
13: สมอพิ
0: เภกพอสำเภาค่ะ
13: ครับสมอพิเภก
0: เภกคอไก่ค่ะ
13: ครับ
0: ค่ะ
2: สมอไทยค่ะ
13: สมอไทย
2: ค่ะมะขามป้อม
13: มะขามป้อม
2: ค่ะสมอเทศ
13: สมอเทศ
2: ค่ะหนักอย่างละ30กรัม
13: อย่างละ30กรัม
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีก4ตัวค่ะ
13: อีก4ตัว
2: ค่ะขิงค่ะ
13: ขิง
2: ค่ะขิง
13: ครับ
2: ตะลำพักค่ะ
13: ตะลำพัก
2: ยากแล้วตะลำพักก็ไก่รอลิง
13: ไม่หาที่ได้ตลาด
2: ซื้อได้ตามร้านขายยามีเลยค่ะเขามีขายอยู่แล้วกอไก่รอลิงไม่หาอากาศมอม้า
13: คร
2: ับ ตะลำพักก็พอพานไม่หาอากาศกอไก่นี่แหละค่ะ
13: ครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันหรือตามร้านขายยาแผนโบราณครับ
2: ร้านขายยาโบราณค่ะ
13: แผนยาแผนโบราณนี่ในอ
2: ำ
13: เภอในอำเภอสังขะนี่น่าจะไม่มีนะครับผมส่วนมากผมอยู่อำเภอเสียลงผมจะเข้าแต่อำเภอสังขะ
2: อยู่สังขะเหรอแล้วที่คิดว่ามีคืออะไรบ้างล่ะคะ
13: มันมีแต่ร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับเยอะแผน
2: ถ้าในร้านขายยาแผนปัจจุบันไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีร้านขายยาแผนปัจจุบันแล้วก็หาซื้อพวกเซโนคอตอะไรพวกนี้มากินก็จะทำให้ระบายได้เหมือนกันก็คือยาตัวมะขามแขกอะค่ะก็สามารถระบายได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ลำไส้เคลื่อนแล้วไม่ติดยาถ่ายก็เป็นสูตรเนี้ยค่ะ
13: ครับ
2: ก็จะมีกำลังพัก
13: ครับ
2: ไปหาซื้อยาปัจจุบันดีกว่าใช่ไหมหรือไปร้านขายยาซื้อมะขามแขกกินก็ช่วยได้นะคะ
13: มันร้านขายยาแผนโบราณเนี่ยหายากมากทุกวันนะครับมีอยู่ผมไปเห็นอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยแล้วก็อยู่จังหวัดศรีสะเกษหนึ่งเพิ่มมีอยู
0: ่
2: ร้านหนึ่งครับค่ะ
13: เทียนแซวโอสถ
2: ค
13: ่
2: ะ
13: แต่สังขารนี่ไม่มีร้านขยะแผนโบราณนะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็หาซื้อตัวยาก็บอกก็เลยค่ะขอซื้อใบมะขามแขกสำหรับกินระบาย
13: ครับ
2: เขาก็จะมีหลายยี่ห้อก็เลือกเอาตามยี่ห้อที่เราต้องการค่ะ
13: ครับ
2: แต่ถ้าอยากให้ลำไส้เคลื่อนตัวด้วยก็เวลากินก็กินคู่กับน้ำขิง
13: คร
2: ับ เวลาที่เราจะกินนะคะกินยามะขามแขกเนี่ยเรากินคู่กับน้ำขิงลำไส้ก็จะเคลื่อนตัวแล้วเราก็ฝึกบิดตัวเดินยกขาหรือจักรยานอากาศแล้วก็กินน้ำให้พอ กินผักให้มาก
14: ครับ
2: ผักนี่ผมนั่งสองชั่วโมงไม่ดีนะคะเดี๋ยวเป็นฤทธิ์ดวง
14: ผมก็ไปหาหมอแต่ผมยังไม่ได้คุยกับหมอเลยแต่ผมไปเอายาพวกความดันพวกอะไรที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ย
2: ค่ะบอกคุณหมอด้วยสิคะคุณหมอจะได้จ่ายมาให้
14: ครับครับเดี๋ยวก็ยาความดันหมดแล้วคงจะไปไม่กี่วันนี่แหละครับ
2: ค่ะก็บอกแจ้งคุณหมอเลยค่ะคุณหมอจะได้จ่ายยากระบายมาให้ด้วยเลย
14: ครับผม
0: ค่ะกินน้ำเยอะๆนะคะ
14: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
0: คุณประเสริฐจากสุรินทร์นะคะท้องผูกเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าอาหารการกินเขาจะก็แบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์ความเครียดเป็นไปได้ไหมอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างถ้าเราเป็นความดันนานๆเป็นเบาหวานนานๆปลายประสาทมันก็จะเริ่มเสื่
0: อม
2: หรือบางทีเขาบอกว่าก็กินผักกินน้ำเยอะใช่ไหม
0: คะ
2: แต่มันย้อนแย้งตรงที่อุจจาระแข็งแล้วก็เป็นก้อนถึงขนาดต้องเอาไม้แคะเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันยัง
0: ไม่พอ
2: แล้วก็ผักจะยังไม่พอค่ะก็ต้องกินเพิ่ม
0: กินเพิ่ม
1: ครับ
0: คร
1: ับมีสายมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ยังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยว
0: ยังไม่มานะคะ
1: แค่เกือบจะมา
0: เกือบจะมา
1: โทรมาได้022769718รวมถึง Facebook นะครับ
0: เดี๋ยวมาบอกด้วยนะคะตอนนี้มีเรื่องนิ้วล็อก
1: เดี๋ยวมีสายมาแล้วสักครู่นะฮะคุณสมชายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
16: ผมเป็นไส้เลื่อนอ่อนๆครับมีสมุนไพรอะไร
2: เป็นอะไรนะ
0: ไส้เลื่อนนะคะไส้เลื่อน
16: ไส้เลื่อนครับ
0: ไส้เลื่อนค่ะอาจารย์คะ
2: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะคุณสมชาย
16: 67ครับ
2: ใช้คำว่าไส้เลื่อนอ่อนๆตอนนี้เวลายืนอยู่มันออกมาตอนนี้เป็นตรงไหนว่าตรงขาหนีบหรือว่าตรงผนังหน้าท้อง
16: ไอ้ตรงผนังหน้าท้องครับ
2: ค่ะมันมีไส้เลื่อนออกมาตรงผนังหน้าท้องหรือยังคะมาโผล่มาหรือยัง
16: มันยังเป็นไม่มากครับคลำดูมันก็รู้แล้วว่ามันนั่นออกมา
2: แล้วตัดสินใจจะทำอะไรหรือยังคะ
16: หมอไปหาหมอเขาบอกยังผ่าตัดไม่ได้มันต้องให้ลวงลูกมันผ่าก่อน
2: ก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าบางรายนี่มันไส้มันหนีบเลยค่ะไส้มันหนีบลำไส้เดี๋ยวไส้เน่าทีนี้ก็ถึงขนาดจะให้ลงลำไส้หรือบางคนก็ไม่ได้ลงนะคะบางคนก็อยู่ตรงผนังหน้าท้องก็มีบางคนก็ไปอยู่ตรงขาหนีบก็มีก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เวลาใช้เราก็จะให้ใส่ผ้ารัดมีผ้ารัดโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตก็มีขายผ้ารัดสำหรับไส้เลื่อนเราก็ใช้ตัวผ้าค่ะรัดได้แต่ยาที่จะกินนะคะมันก็จะทำยากหน่อยแต่ว่าเรานิยมใช้ตัวกระชับกล้ามเนื้อ เรารู้จักกันในชื่อว่านชักมดลูกหรือว่านทรหด
16: ร้านตำร้านขายยาสมุนไพรก็มี
2: มีตำร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปก็มีแต่แนะนำให้ใช้ตัวเราแนะนำให้กินโปรตีนแล้วก็พยายามใช้วิธีการรู้จักการเกรงหน้าท้องนะคะเกรงวิธีการเกรงหน้าท้องก็คือขมแหววท้องแล้วก็กั้นลมหายใจนับ1-5แล้วก็ค่อยๆปล่อยช้าๆแล้วก็เกร็งหน้าท้องใหม่ขมแหววท้องค่ะเกร็งหน้าท้องแล้วก็นับ 1-5 แล้วก็ปล่อยใหม่ทำสัก30ครั้งเช้า30ครั้งกลางวัน30ครั้งเย็นแต่ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่แนะนำให้ยืนให้แนะนำนอนหงาย
16: ครับ
2: แนะนำให้นอนหงายแล้วก็หาผ้ามาพันขณะที่เราลุกเดินไปไหนถ้าอยู่บริเวณผนังหน้าท้องนะคะถ้าอยู่ตรงขาหนีบพันไม่ได
16: ้อ๋อครับเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติดู
2: ได้ค่ะ
0: ลองดูนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
16: ครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณสมชายเป็น
1: ไม่ค่อยได้เจอโรคนี้เท่าไหร่นะจริง
2: ๆเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะ
1: ครับ
0: ไส้เลื่อนมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์
2: ผนังหน้าท้องมันอ่อนแอค่ะมันเกิดการมันก็เลยแยกตัวออกพอมันแยกตัวออกแรงดันในช่องท้องเราอะค่ะมันก็จะดันเอาลำไส้โผล่ออกมาก็กลายจะเป็นก้อนนูนๆปูดบริเวณท้องบ้างบริเวณขาหนีบบ้างแล้วแต่ก็จะมีผ้ารัด ก็จะมีผ้ารัดไปให
0: ้
2: ก็จะฝึกทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้น
0: ค่ะแต่บางคนเป็นมากแล้วทนไม่ไหวก็ต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นมากแล้วมันหนีบไส้ไว
0: ้
2: ก็ไส้เน่าค่ะ
0: โอ้ไปอันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ครับนะครับจากจังหวัดอุดรธานีคุณทัศนีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะค
2: ุณสวัสดีค่ะ
17: ทั้งสอง
0: ค
17: ่
0: ะ
2: ค่ะ
17: ดิฉันปวดหัวเข่านี่นะคะเข่าต้นขามาเข่าค่ะแต่ว่ามันไม่ลงกระบะนะคะมันปวดข้างบนแต่ตอนเป๊ะไปหาหมอเขาบอกว่าเส้นฉีดยาแล้วก็เอายามากินเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ไม่หายค่ะ
2: ตอนนี้มีอาการปวดตรงไหนนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะปวดเข่าตรงส่วนไหนใต้พับเข่าหรือว่ายังไงคะ
17: บนค่ะข้างบนหัว
2: เหนือหัวเข่าเหนือหัวเข่า
17: เข่า
2: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
17: อ
2: ัน กินยาหรือยังคะ
17: คุณไปโรงพยาบาลคุณหมอให้ยาไม่หายค่ะฉีดยาแล้วก็ไม่หายค่ะ
2: ฉีดยาแล้วก็ไม่หายเหรอเอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณพัชนีลองทำอาหารกินดูก่อนยังไม่ได้แนะนำยาลองทำอาหารกินดูก่อนคุณพัชนีรู้จักถั่วเขียวใช่ไหมคะ
17: ค่ะค่ะ
2: ถั่วเขียวเอาถั่วเขียวมาล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเขียวอะค่ะไปคั่วในกระทะไปคั่วในกระทะโดยไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำอะไรเลยนะคั่วในกระทะคั่วจนกระทั่งมีรอยไหม้นิดๆคั่วจนกระทั่งมีรอยไหม้นิดๆก็เอามาเทใส่หม้อแช่น้ำไว้หนึ่งคืนตามทันนะคะเทใส่หม้อแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพอแช่ครบหนึ่งคืน
17: เ
2: ช้ามาลูกเดือยแยกต้มต่างหากก็ได้ค่ะ
17: ค่ะ
2: ลูกเดือยนี่แยกต้มต่างหากเพราะว่าลูกเดือยเราไม่อยากให้คั่วเราก็จะแยกหม้อไปหรือจะต้มพร้อมกันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาตั้งไฟน้ำที่แช่ไม่เททิ้งนะน้ำที่แช่เอาด้วยนะอย่าทิ้งน้ำไปนะคะเอามาต้มเสร็จเรียบร้อยจะใส่ลูกเดือยหรือไม่ใส่ลูกเดือยหรือต้มลูกเดือยแยกก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าถั่วเขียวที่คั่วแล้วเนี่ยเวลาต้มแล้วมันจะไม่นิ่มมันจะต้องเอามาเคี้ยวคือมันไม่แตกตัวออกมาง่ายๆเราต้องเอามาเคี้ยวว่าถั่วเขียวนิ่มหรือยังถ้านิ่มแล้วก็เป็นอันว่าเริ่มเอาขิงค่ะเอาขิงมาแง่งนึงมาตกตัดหั่นพอแตกใส่ต้มลงไปค่ะต้มลงไปพร้อมขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูว่าขิงออกรสชาติหรือยังถ้าขิงออกรสชาติดีแล้วดับไฟถ้าเป็นเบาหวานแนะนำว่าไม่ใส่น้ำตาลแต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็ใส่เล็กๆน้อยๆได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็
17: ไม่ใช่เป็นเบาหวานค่ะ
2: ไม่ได้เป็นก็ใส่น้ำตาลได้นิดหน่อยก็ใส่เลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาที่เราจะรับประทานก็เอาถั่วเขียวที่ใส่ลูกเดือยก็ได้หรือไม่ใส่ลูกเดือยก็ได้เอามาถึงปุ๊บก่อนจะกินให้เอางางาดำอะค่ะที่เราคั่วแล้วเนี่ยบดแล้วก็โรยลงไปบนถั่วเขียวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กินวันละถ้วยติดต่อกันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะวันละถ้วยเนี่ยในบางรายที่กินช่วงอาทิตย์แรก3วันแรกปวดหนักกว่าเดิมต้องเข้าใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจแล้วหยุดกินนะบางรายเท่านั้นนะคะที่กินแล้วจะปวดหนักกว่าเดิมหลังจากครบไปประมาณ 3-4 วันอาการปวดหนักๆจะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆแล้วก็หายส่วนการเรื่องของการอักเสบอะค่ะการอักเสบเนี่ยเราสามารถใช้ลูกประคบอะค่ะลูกประคบหรือน้ำร้อนก็ได้ค่ะถ้าดีที่สุดก็คือการทำลูกประคบหรือหาน้ำมันนวดที่เราหาซื้อได้ทาบริเวณเข่าเนื้อเข่าใต้เข่ารอบเข่าและข้อพับเข่าข้อพับเข่าก็ทาก็จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ส่วนหนึ่งแล้วหลีกเลี่ยงการเดินขึ้นบันไดหลีกเลี่ยงการงอเข่าพับเทียบขัดสมาธิพุกเข่าต้องไม่ทำเลยค่ะยังทำอยู่หรือเปล่าคะ
17: ไม่ใช่ทำคุณหมอให้นั่งบนเก้าอี้สูงๆค่ะ
2: ดีค่ะดีแล้วค่ะห้องน้ำเราก็ไม่ให้นั่งยองๆด้วยต้องให้นั่งบนชักโครกไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวลุกไม่ขึ้นนะคะเราใช้วิธีนี้ดูก่อนก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
17: อยากไปหาคุณหมอที่ขอนแก่นนะคะอยากได้เบอร์โทรที่ขอนแก่นเผื่อไปไม่ถูกนะคะ
2: เผื่อไปไม่ถูกเหร
17: เผื่อเข้าตรงมหาลัยไม่ถูกเคยไปหาคุณหมอตั้งแต่ปี60นะคะที่อนามัยนะคะ
18: เนี่ยถ้าตอนนั้นอยู่ตรงที่ไปหาตรงอนามัยใช่ไหมตรงนั้นตรงบ้านสามเหลี่ยม
17: ค่ะ
18: สามเหลี่ยมโอเค
17: พอปวดข้อมือนี่แหละค่ะปวดไปหาหมอไปหายคุณหมอเขานวดไปหายไปเลย
18: ตอนนั้นเราเจอกันที่ศูนย์สามเหลี่ยม
17: สามเหลี่ยมค่ายคนแรกปี60นะคะ
18: จำได้จะด้วยเดี๋ยวนะคะกำลังดูว่า
19: เบอร์โทรใช่ไหม
18: เขาให้เบอร์ไว้หรือเปล่า
19: ไปที่ขอนแก่นวันเสาร์ที่นี้เป็นเสาร์ที่สุดท้ายด้วยค่ะของเดือน
18: ลองโทรไปที่083ค่ะ
17: 083
18: 252
17: 252
18: 7372 7372ลองโทรเข้าไปที่นั่นดูค่ะก็ผ่านทางก็เข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เจอถ้าเจอแล้วมองหาตรงลานจอดรถมองไปตรงข้ามเป็นสถานีวิจัยแพทย์แผนไทยเข้าไปเลยค่ะ
17: ตรงมหาลัยนะคะ
18: ค่ะตรงมหาลัยขอนแก่นค่ะ
19: ค่ะ
17: ขอบคุณ
19: ค่ะคุณทัศนี
1: ดีเลยครับมีเวลาไปเจอคุณหมอพอดีทัศนีก็อยาก
18: ไปเจอหมอก็จะได้ยาเลยนะก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกินแล้วเดี๋ยวเขาให้ยามาเลยแล้วก็นวดบำบัดนิดหน่อยก็หายแล้วค่ะ
1: โอ้ดีเลย
17: มีแผนไปดูไหมคะ
18: ขอนแก่นอะไรนะคะ
17: ที่มหาลัยจังหวัดขอนแก่นสาเหลี่ยมไหมคะ
18: ไม่ได้ยินครับขอโทษ
17: ที่เห็นมหาลัยขอนแก่นที่คุณหมอไปนะมีคุณหมอนวดแผลไทยด้วยไหมคะ
18: มีเต็มเลยถ้าไปถึงก็จะส่งนวดให
19: ้
18: ค่ะ
19: ค่ะขอบคุณค่ะคุณทัศนี
17: ขอบคุณค่ะ
18: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
19: มีคุณอำนวยถามมาว่าน้ำมะขามเปียกแก้ระบายได้ไหมคะ
18: ได้ค่ะในบางรายก็ใช้ได้บางรายก็ใช้ไม่ได้ก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมะขามเปรี้ยวนะคะต้องเป็นมะขามเปรี้ยวนะแล้วก็ขยำกรองเอาแต่น้ำหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปกรองน้ำออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ไปต้มก่อนนะคะไม่ต้มไม่ได้นะเพราะบางทีมันอาจจะถ่ายเพราะการติดเชื้อก็ได้ก็ต้องต้มให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะกินนะคะแล้วก็ตักออกมาแล้วก็ชงกินกับน้ำอุ่นธรรมดาหรือชงกินกับน้ำขิงก็ได้ก็ทำให้เกิดการขับถ่ายระบายได้ดีด้วยค่ะ
19: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะ
1: ครับคุณนาจากจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
18: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านค
19: ่
20: ะ
19: ค
20: ่
19: ะ
20: คืออยากจะสอบถามหมอเนตรดาวหน่อยอะค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าง่วงเดี๋ยวนี้ง่วงนอนบ่อยตั้งแต่เช้าบางทีพอทำอะไรเสร็จเนี้ย9 โมง 10 โมงก็อยากจะนอนตลอดเวลาเลยอะค่ะอายุ62ค่ะ
18: ต้องคืนนอนหลับได้ไหมคะ
20: ถ้า
18: ต้องคืนนอนหลับได้ดี
20: ไม่เคยคือช่วงหัวค่ำอะค่ะจะหลับดีจากอย่าง18:00 น.อะไรเงี้ยค่ะไปถึง15:00 น. 16:00 น.เงี้ยจะหลับดีเหมือนแบบแล้วพอตื่นตอน14:00 น.แล้ว14:00 น.อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยหลับอะค่ะหลับตื่นแต่ตอนกลางวันมีความรู้สึกว่าง่วงบ่อยมากอะค
18: ่
20: ะ
18: ค่ะก็ง่วงกลางวันกลางคืนอาจจะพักผ่อนแต่มันก็พักผ่อนได้นะคะถ้าเราพักผ่อนได้6 ชั่วโมงขึ้นไป
20: ไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะ
18: อะไรนะคะ
20: ไม่ผิดปกติอะไรใช่ไหมคะ
18: ไม่ผิดปกติเพราะว่าผู้สูงอายุอะค่ะส่วนใหญ่ของเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าพอผู้สูงอายุสักดีจะกำเริบประมาณ3-4เนี่ยตื่นแล้วค่ะแล้วเขาจะไม่นอนแล้วเดี๋ยวพอใกล้เช้าพอสว่างก็เริ่มง่วงใหม่ เขาก็เลยแนะนำว่าให้เริ่มกินยาหอมค่ะ ยาหอมแล้วกลางวันให้กินของขมกลางวันให้กินของขมเช่นน้ำใบบัวบกมะระขัดไข่มะระตุ๋นต้มยาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอาหารหรือสะเดาน้ำปลาหวานอะไรแบบเนี้ยที่เป็นของขมๆเขาก็ให้กินในช่วงมื้อกลางวันเช่น10 โมง ถึง 14:00 น. ให้กินของขมบริเวณประมาณเวลานั้นก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ดีที่กำเริบค่อยๆเบาบางลงก็โดยการรับของขมของขมที่นี่คืออาหารลดขมนะคะไม่ใช่ยาขม
20: ค่ะอ๋อต้องเป็นอาหารใช่ไหมคะ

0: จิตหรืออินทรจักรคะคุณหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยค่ะเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นก็จะช่วยได้แล้วก็ยาหอมทำให้การหลับของเรายาวนานเพิ่มขึ้น
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณนาจากราชบุรีมีคำถามสั้นๆค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสูตรต้มถั่วเขียวใส่ขิงเนี่ยคุณจิรพรถามมาว่าขิงต้องเอาเปลือกออกไหมคะ
1: เปลือกออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ค่ะแต่ต้องล้างให้สะอาด
2: อ๋อต้องล้างให้สะอาดนะคะ
1: ค
2: ุณลุงดำถามว่ามียาแก้ต่อมลูกหมากโตไหมคะ
1: มีแต่เป็นตำรับค่ะก็ทำยา
2: ทำยา
1: ถ้าเป็นไปได้มาหาดีกว่าค่ะเรามีตำรับไปให
2: ้อ๋อคุณลุงดำถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่เพชรเกษม68นะคะวันพรุ่งนี้
1: ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปขอนแก่นได้ค่ะต่
2: อ
1: วันที่ที่สุดท้ายแล้วค่ะ
2: ค่ะไปขอนแก่นแล้วก็มีถามเรื่องนิ้วล็อกค่ะเมื่อสักครู่ยังไม่ปิดสายนะคะตอนนี้ยังไม่ปิดสายเบอร์โทรศัพท์02-276-9718เหมือนเดิมนะคะนิ้วล็อกทรมานมากคุณสัมภาวบอกว่าทั้งมือทุกนิ้วแต่พอใช้ท่าอวดแหวนเพชรของอาจารย์แนะนำแล้วหายเลยต้องทำเป็นประจำค่ะถ้ายังไงคะอาจารย์สอนหน่อยค่ะ
1: ท่าอวดแหวนเพชรก็คือยื่นมือออกไปข้างหน้าตรงๆห้ามงอข้อศอกแล้วก็เอาสมมุติว่าเราใส่แหวนค่ะแล้วเราก็หันหลังมือเนี่ยจะต้องกระดกขึ้นเหมือนดูแหวนเพชรอะค่ะมันดูแหวนเพชรกระดกขึ้นแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วค่ะแล้วก็ดึงเข้ามาค่ะดึงเข้ามาจนกระทั่งใต้ท้องแขนตึงลองทำดูนะคะถ้าดึงจนสุดเลยค่
2: ะ
1: ข้อศอกห้ามงอน
2: ะ
1: ข้อศอกห้ามงอดึงจนตึงที่สุดเลยค่ะจนรู้สึกว่าตึงใต้ท้องแขนแล้วก็ข้อศอกต้องแอนขึ้นมานะคะแล้วก็นับ1ถึง5ค่ะน
2: ับ
1: 1ถึง5พอครบ5ปล่อยช้าๆค่ะปล่อยช้าๆนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนมือนะคะปล่อยช้าๆหลังจากนั้นให้เอานิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้กำค่ะค่อยๆรวบกำลงมาแล้วเอากำปั้นชี้ลงดินค่ะกำก่อนค่ะเมื่อกี้เรายกมือไว้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เอานิ้วกำให้หมดเลยกำให้หมดนิ้วข้างเดิมนะคะข้างเดิมแล้วก็เอากำปั้นทิ่มลงดินค่ะทิ่มลงดินจนกระทั่งแขนนะคะตึง
2: ค่ะ
1: ทิ่มให้สุดค่ะให้สุดแล้วก็ข้อศอกอย่างง
2: อ
1: กดลงไปจนกระทั่งเราคิดว่าบอกเนี่ยที่สุดของเราแล้วมันจะมีอาการตึงบริเวณแขนแล้วนับ1ถึง5เหมือนเดิ
2: ม
1: พอครบ1ถึง5ปล่อยช้าๆกลับไปท่าเดิมค่ะกลับไปท่าเดิมก็คือตั้งมือขึ้นแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองจนกระทั่งใต้ท้องแขนตึงนับ1ถึง5ค้างไว้ปล่อยช้าๆตามแบบนั้นนะคะทำไปสัก20ถึง30รอบ30ครั้งนะคะก็1เซตก็เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นทำอย่างนี้ค่ะอาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: ดีจังเลยนี่ท่าร
3: ู้สึกจะยืดทั้งแขนเลยนะสักครู่เนี้ยนะท
2: ั้
3: งใต้แขนทั้งด้านบนเลยนะครับเอาละครับมีสายมาจากบางบัวทองคุณเล็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอครับเป็นท
1: ้
4: องผูกอ่ะเป็นเหมือนคุณเมื่อกี้ด้วยเลยคือท้องผูกค่ะแล้วมันถ่ายมาเนี่ยนะสีอุจจาระมันก็ไม่ดำนะคะแต่มันมีเลือดสดๆอ่ะออกมานิดเดียวอ่ะติดอุจจาระเนี่ยมันแปลว่าเป็นมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ย
1: อย่างค่ะยังแค่อุจจาระที่มันแข็งมันขูดมันเป็นลิสีดวงค่ะแต่เป็นลิสีดวงที่อยู่ข้างในถ้าลิสีดวงที่อยู่ข้างนอกมันจะมีหัวบริเวณปากทวารหนักตอนนี้มันขูดอยู่มันขูดมันเพราะว่ามันแข็งเกินไปมันก็ทำให้ขูดแล้วมีเลือดถ้ามะเร็งลำไส้มันจะค่ะถ้ามะเร็งลำไส้มันจะมีอาการมากกว่านี้เยอะเลยค่ะ
4: แล้วที่มันมะเร็งลำไส้เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่เลือดสดใช่ไหมคะมันเป็นเลือดแห้งๆติดอุจจาระใช่ไหมคะ
1: มันมาได้ทั้งเลือดสดและเลือดแห้งค่ะมันมาได้ทั้งคู่ค่ะบางคนก็ออกมาเป็นลิ่
2: ม
1: แต่ว่าก็จะเป็นท้องผูกสลับท้องเสีย
2: อ
4: ๋อนี่มันผูกลูกเดียวเลย
1: คุ
4: ณหมอเองนะคะคือมันผูกเนี่ยแล้วเคยกินมะขามแข่แล้วก็เลิกกินหยุดกินพอเราไม่กินเนี่ยมันเราก็มากินผักกินอะไรอย่างที่คุณหมอพูดเลยนะกินทั้งน้ำทั้งผัก
1: ค่ะ
4: มันก็จะถ่ายทุกวันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเช้าๆมันจะถ่ายแต่มันก็จะถ่ายแข็งแต่มันถ่ายไม่เยอะมันจะถ่ายวันนึงพอโทษทีนะถ้าใครกินข้าวอยู่มันถ่ายแค่ก้อนไม่โตเท่าไหร่อ่ะแค่ก้อนพอสมควรอ่ะก็ไม่เยอะค่ะคือแต่มันถ่ายทุกวันอย่างนี้แปลว่ามันถ่ายไม่หมดใช่ไหมคะ
1: มันถ่ายไม่หมดค่ะแล้วมันก็เริ่มมีก้อนแข็งๆลำไส้มัน ไม่เคลื่อนตัวค่ะไม่อันตรายอะค่ะเพียงแต่เราจะไม่สบายตัวเราจะไม่สบายตัวมันก็จะดูดเอาสารอาหารเก่าๆไปใช้วิธีการก็คือทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวแนะนำลงหาตีพลามารับประทาน
2: ดีพลา

0: แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ให้มันถูกให้มันถ่ายว่าทุกวันเนี้ยแต่ว่าผ่านไปหมดเนี้ยกับการที่ว่าเราจะรู้มันออกบ้างอย่างนี้ยังไงดีกว่ากัน
1: รู้ออกบ้างก็ดีค่ะแต่ไม่ค่อยแนะนำให้กินยาถ่ายไม่ค่อยแนะนำให้กินยาถ่ายทุกวันแต่ยังแนะนำให้กินน้ำมากค่ะมาก
0: ถึงวันเลยเราก็จะกินมะขามแฝกสักทีมันจะกลับไปดื้ออีกไหมคะอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ดื้อค่ะถ้าสิบวันกินครั้งหนึ่งแต่อยากให้กินตีพาราทุกวันมันจะค่อยๆช่วยได้แล้วก็สุดท้ายมันจะต้องไม่พึ่งพาตีพาราก็ถ่ายได้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายกลับเป็นเดิมนะคะเพิ่มน้ำกับเพิ่มผัก
0: ค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอยากจะกราบเลยเนี่ยบอกงงเลยเครียดมาหลายวันแล้วมันเป็นอะไรหร
2: ือเปล่าไม่ไปกังวลค่ะ
1: ใจเย็นๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก
2: ค่ะคุณเล็กบางบัวทองปิดท้ายคำถามนี้นะคะคุณปิยเนตรปิยนิตนะคะบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นแล้วก็ผัดภาวะซีสต์ในตับอ่อนขนาดเล็กผ่าตัดมาแล้วปีนึงแต่ว่ายังจุกเสียดอยู่อยากจะถามว่าดื่มน้ำมะนาวหลังอาหารเช้าทุกวันได้ไหมคะอาจารย์
1: คือหลังจากผ่าตัดถุงน้ำดีค่ะท้องอืดอยู่แล้วแล้วต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เป็นของทอดของมันแกงกะทิพวกนี้ค่ะต้องหลีกเลี่ยงด้วยเพื่อลดภาวะอาการท้องอืดเฟ้อส่วนการดื่มน้ำมะนาวหลังอาหารเช้าก็ไม่ใช่ปัญหานะคะก็จะดื่มได้น้ำมะนาวอุ่นเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าน้ำมะนาวอุ่นก็เสียดายแล้วมันไม่ได้วิตามินซี
2: น้ำมะนาวธรรมดาน้ำธรรมดาดีกว่า
1: ใช่ค่ะในน้ำธรรมดาดีกว่าค่ะก็จะได้วิตามินซีไปด้วยค่ะ
2: กินได้นะคะค่ะหมดเวลาวันนี้แล้วอาจารย์เดี๋ยวไ
1: ปพบ
2: กับอาจารย์เสาร์อาทิตย์นะคะที่ขอนแก่น
1: คราวนี้ก็เปิดเหมือนเดิมค่ะที่เพชรเกษม68ค่ะภาวะรักคลินิกการแพทย์แผนไทย
2: แล้วก็ยินดีบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์
3: ครับ
2: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ทางวิทยุด้วยค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปก่อนแล้วพร้อมทีมงานค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2ล้าน9แสนรายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60 40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการต่างๆของทางสถานีดิฉันขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 น.เป็นเวลารายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากหลังจากนั้น ขอเชิญรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ผลิตโดยสวทบุรีรัมย์16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติและฟังข่าวท้องถิ่น18:25 น.รายการตีของร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:40 น.รายการสบายยามเย็น19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.ช่วงรายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.ช่วงเวลารายการศาลาวรรณกรรม21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการสีสันวรรณกรรม22:00 น.ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเพื่อนฝัน23:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14:15 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรียวดิงหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงเลื่อนมาได้ค่ะกับ FM 100.5 มึงกันและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะในส่วนของบัตรการแห่งรัฐส่วนทางกระทรวงการคลังก็จะได้เน้นย้ำกันกับผู้ที่มีบัตรการแห่งรัฐนี้รายใหม่นะคะสำหรับรายใหม่ที่ได้รับในปีนี้นะคะที่ได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนทุกรายนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องยื่นเลยค่ะเรื่องของทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งในส่วนทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเรียบร้อยแล้วเนาะกับผู้ที่มีบัตรการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายนะคะก็ต้องยืนยันตัวตนนะคะเขาบอกว่าถึงวันที่12มกราคม2570นะก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารนะคะได้แก่ธนาคารออมสินธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรธนาคารทอสนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะก็สามารถที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้คุณผู้ฟังนะคะที่เว็บไซต์ของโครงการนะคะแล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่21กันยายน2569นะคะทั้งนี้ค่ะผู้มีบัตรการแห่งรัฐรายใหม่ก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะมาติดตามกันต่อเนาะสืบเนื่องในส่วนของสิทธิการแห่งรัฐนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคนะหรือว่าทางกปภ.นี่ก็มีการเปิดลงทะเบียนสิทธิการแห่งรัฐนะคะเป็นค่าน้ำประปานะคะบอกว่าเริ่ม20กรกฎาคมนี้นะคะท่านมท.3ก็ย้ำนะว่าผู้มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นนะคะดังนั้นเนี่ยทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3เนี่ยก็บอกเลยว่าได้กำชับให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เร่งประชาสัมพันธ์เนาะในเรื่องของข้อมูลสิทธิ์แล้วก็ในความสะดวกในเรื่องการลงทะเบียนค่ะแล้วก็ดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวนะคะต้องตกหล่นจากมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะซึ่งบอกว่าน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะรัฐบาลจะเดินหน้าในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการซึ่งท่านเจเศรษฐท่านก็เลยกำชับไปทางการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเลยนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะทั้งด้านของบุคลากรระบบงานแล้วก็ช่องทางการให้บริการนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.เนี่ยก็ได้มีงานลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะรัฐบาลเนี่ยก็ให้การสนับสนุนค่าน้ำประปานะคะแก่ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะก็ถือว่าเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าโดยกรณีนะที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทนะคะแต่ว่าไม่เกิน315บาทนะคะผู้ที่มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองค่ะแล้วก็หากมีค่าน้ำประปาเกินนะคะเนี่ยแบบเกินเลยนะว่า315บาทเนี่ยผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องของภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดนะคะโดยกำหนดให้1บ้านก็คือเลขที่บ้านนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์ค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและก็รายใหม่ที่ประสงค์นะที่จะในเรื่องการใช้สิทธิ์การ ด้านของค่าน้ำประปานะคะก็จำเป็นแล้วค่ะที่ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายนะคะโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมเนี่ยสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำประปาเดือนสิงหาคม2569นะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ค่ะขณะที่ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569จนถึงวันที่25กันยายน2569ค่ะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปานะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะทั้งนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะได้แก่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน PWA Plus Live นะคะ LINE Official Account @PWA Thailandนะคะหรือว่าจะไปดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่นะคะที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศก็ได้นะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะก็ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะเพื่อที่จะยืนยันนะการใช้สิทธิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับสิทธิ์แล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญนะที่ทางรัฐบาลให้เรื่องการบรรเทาภาระค่าครองชีพและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้า

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนเดิมมาได้กับ FM 101จุดๆทำให้กันได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการเอามาติดตามในเรื่องราวของรัฐบาลก็ชี้แจงนะคะขยายระยะเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาตินะคะถึงปี2570ค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการลดปัญหาแรงงานขาดแคลนด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกดีก็มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้เห็นชอบค่ะขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวในสัญชาติเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามที่ให้อยู่ในราชจักรนะคะเป็นการชั่วคราวแล้วก็ทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570นะคะว่าเพื่อเป็นการประคองระบบเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เป็นการลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็บริการนะคะโดยในช่วงที่รัฐบาล นั้นผ่อนผันแล้วก็ขยายเวลานี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะเร่งนะปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวนะคะใช้เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานค่ะเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นการลดปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ในเรื่องของแรงงานเถื่อนค่ะขั้นตอนการนะคะก็ยังจะช่วยในเรื่องของให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานแล้วก็ไม่ถูกกดดันจากในเรื่องของมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ย้ำนะว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะคะแต่ว่าขยายเวลาผ่านค่ะสำหรับกลุ่มเดิมนะที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นนะคะเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ซึ่งขั้นตอนในระดับถัดไปทางกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีการออกประกาศรายละเอียดแล้วก็แนวในเรื่องของปฏิบัตินะคะเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดค่ะขอให้นายจ้างนะและผู้ประกอบสถานประกอบการนะคะติดตามนะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506-2นะเพื่อเป็นการป้องกันการถูกมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ค่ะเอามาติดตามนะคะข่าวสารกับท่านปลัดมหาไทยกันบ้างบอกว่าสนองข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินค่ะได้มีการเดินหน้านายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการสถานบริการแล้วก็อาคารสาธารณะทั่วประเทศกำชับค่ะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะหากพบข้อบกพร่องก็ให้เร่งแก้ไขค่ะหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ถ้าพบเนี่ยผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ละเว้นนะพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะก็แจ้งเบาะแสนะคะในเรื่องของอาคารไม่ได้มาตรฐานนะคะทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะคะ1567ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีการเปิดเผยนะคะว่านายชินทรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการเสนอนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยค่ะที่จะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนะคะสถานบริการทั่วประเทศเลยค่ะให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในเรื่องของไม่ให้เกิดเหตุการณ์เรื่องการสูญเสียในลักษณะของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะสามบริการย่านถนนลาดพร้าวนะคะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะด้านของมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการสั่งการนะไปยังกรมนะจังหวัดแล้วก็ประสานทางกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะคะด้วยระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศค่ะได้แก่1ให้ทางกรมการปกครองจัดระเบียบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลนะผลการตรวจสอบโดยกำชับเลยค่ะที่ว่าการปกครองจังหวัดและอำเภอนะคะบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการแล้วก็รวมถึงอาคารที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการจำนวนมากนะคะพร้อมทั้งกวดขันนะคะบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะหากพบว่า
ในเรื่องการฝ่าฝืนนะให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นค่ะ2ก็คือให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนะคะโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนะคะระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟนะคะความจุของอาคารนะองค์ประกอบด้านวิศวกรรมแล้วก็จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะคะสนับสนุนจังหวัดตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการจำนวนมากนะคะพร้อมกับชับให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดค่ะ3ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเตรียมความพร้อมเนี่ยค่ะในการป้องกันอัคคีภัยโดยสนับสนุนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยค่ะอุปกรณ์ดับเพลิงนะฮะแผงอพยพหนีไฟของสถานประกอบการค่ะรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินความพร้อมแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะท้องถิ่นนะคะสั่งการนะคะสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองถิ่นบริการร่วมกับที่ทำการนะคะปกครองจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบสถานบริการนะคะสถานประกอบการและอาคารที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมากโดยบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องการสร้างการรับรู้นะไปยังผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวข้องในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยค่ะส่วนข้อที่5นะคะก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็ยกระดับความปลอดภัยในระดับพื้นที่นะคะก็มุ่งเน้นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทำหนีไฟนะคะและทางออกฉุกเฉินนะคะความจุอาคารความพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยค่ะโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งนะคะให้แล้วเสร็จค่ะภายใน30วันทั้งสถานบริการนะคะสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดนะคะอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากนะคะพร้อมทั้งจัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้วก็อยู่ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานนะคะกระทรวงมหาดไทยตามห้วงเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็กำชับในอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตนะคะและผู้ที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะก็ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องนะคะของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานค่ะนอกจากนี้นะคะให้รณรงค์สร้างความตระหนักผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะแล้วก็ห้ามนะคะกระทำการใดที่เป็นการปิดกั้นนะทางหนีไฟหรือว่ากระทบต่อความปลอดภัยนะของผู้ใช้บริการนะคะซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเพิ่มเติมนะว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มุ่งมั่นค่ะในการที่จะบูรณาการนะคะเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในการในเรื่องของชีวิตนะและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคะท่านนี้ค่ะหากพี่น้องประชาชนนะไปพบเห็นนะสถานประกอบการหรือว่าสถานบริการหรือว่าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งอาคารสาธารณะที่มีน่าเชื่อได้ว่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีอันตรายนะคะก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมค่ะ1567หรือว่าที่ผู้นำท้องที่นะรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินรายการมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวที่ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นนะคะเกี่ยวกับร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมายนะคะ www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งทางนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกมีการเปิดเผยนะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็มีแนวโน้มมีภาวะนะในเรื่องของมีบุตรยากเพิ่มขึ้นด้วยนะขณะกันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าแล้วก็มีการใช้บริการมากขึ้นค่ะจึงมีความจำเป็นค่ะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับระบบของสังคมนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลนะคะรัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญเลยค่ะในการปรับปรุงกฎหมายให้มันสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือว่าอุ้มบุญนะคะก็ถือว่าซึ่งมีเรื่องของการเรียกว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะกับการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้กำเนิดแทนรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะรวมถึงยกระดับประสิทธิภาพนะคะการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วก็การค้ามนุษย์ค่ะโดยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น medical hub นะคะภายใต้กฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะบอกว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก็จะประกอบไปด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็เปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมเขาสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้นะคะการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบังคับใช้กฎหมายค่ะการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาตินะคะการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือว่าตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือว่าตัวอ่อนได้นะคะรวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็การปรับปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์แล้วก็การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะรัฐบาลนะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็เชิญชวนเนาะพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้เกี่ยวข้องก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายนะคะที่เว็บไซต์ www.law นะคะwww.law ก็คือ law.go.th ค่ะแล้วก็ได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2519นะคะด้วยความเห็นของทุกภาคส่วนเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะในการที่จะพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ครอบคลุมการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวสุดท้ายในส่วนกลางที่นำมาฝากกันนะคะเป็นข่าวที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็มอบทางท่านประเดิมชัยนะจัดทัพติวเข้มในค่ะในเรื่องการซื้อบ้านอย่างรอบรู้นะปี2509ย้ำชัดเลยนะว่าสคบยุคใหม่เนี่ยทำงานเชิงรุกนะคะมั่นใจจบปัญหาบ้านสุดนะคะถูกเอาเปรียบก่อนสายเกินแก้ค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้แทนนะคะเปิดงานค่ะซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569นะคะที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นะคะภาคธุรกิจนะอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากก็เข้าร่วมนะคะซึ่งท่านประเดิมชัยก็บอกย้ำเลยนะว่าทางสำนักงานของการคุ้มครองบริโภคหรือว่าสคบ.ยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานที่รองให้พี่น้องประชาชนผู้เสียหายนะแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะแต่ทำงานเชิงรุกค่ะแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกปัญหานั้นจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะรวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจนะอสังหาริมทรัพย์ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างนะคะรวมถึงการใช้งานระยะยาวนะเพื่อลดข้อพิพาทแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนะคะการตรวจสอบข้อมูลโครงการนะคะสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญานะคะแล้วก็แนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนะคะเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมค่ะซึ่งท่านประจำชัยก็บอกทิ้งท้ายว่าหากประชาชนนะพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการสามารถที่จะติดต่อสคบ.ได้ทันทีค่ะผ่านเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือว่าสายด่วน1166สคบ.นะคะแล้วก็ทางสคบ.เองก็พร้อมรับฟังแล้วก็เร่งดำเนินการทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะที่นำฝากกันในรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการทุก2ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายนรชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปริศนาขวัญสารสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน การลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิสปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
15: เท่ากับ2สิลูก
14: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
15: 4ไงลูก
14: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
15: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
14: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
15: ไอ้ยะไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
17: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เป็นไงหูฟังกับน้ำเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการวันนี้วันจันทร์พบกันกับวันจันทร์ที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับนะอยู่กับกระผมเหมือนเดิมนะครับคนเดิมคนเก่านะมุกขมาวเดลกระดาวฟ้องยินแต่ขมาวนะครับนะจะเจอกันกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยจะถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีนะบุรีรัมย์ตัวเองไม่มีก็ต่อไปถึง16 นาฬิกาก็แล้วกันนะครับกับรายการนะครับนะวันนี้อุณหภูมิอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดร้อนแดดแรงนะครับหาที่หลบภัยหลบเรื่องของแดดเนาะนะจะได้ไม่ดำ จะได้ไม่ขมเมาเนื้อนะก็การขับรถขับราก็ระมัดระวังเรื่องของความร้อนนะความร้อนในรถนี่มันทำให้เกิดเรื่องของอุปสรรคมากมายนะครับหงุดหงิดมากมายทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันกับเรื่องของการขับรถนะครับนะเปิดแอร์ก็เปิดก่อนข้างแรงทำให้เกิดการง่วงเหงาห้องนอนเนาะนะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับดูแลกันด้วยกันแล้วกันวันนี้กับรายการนะครับนะก็จะพูดคุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะผู้ที่อาจจะมีเรื่องของรถยนต์นะครับไม่ผ่านเกณฑ์รถยนต์ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือบัตรไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับรถนะที่อาจจะมีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรตรงตามที่เราเคยมีหรือไม่มีนะครับนะก็สามารถอุทธรณ์ได้นะครับนะเห็นข่าวสักครู่นี้บอกถึงวันที่เท่าไหร่นะ20 กันยานะอุดรอุทธรณ์ไปถึงตรงนั้นเลยนะครับนะแต่ตามจริงแล้วถึง31 กรกฎาคมแต่ว่านะรัฐบาลประกาศเพิ่มไปอีกนะเป็นการให้พี่น้องนะมีโอกาสที่จะนะทำเรื่องของการขออุทธรณ์นะครับกับสิทธิ์ที่เราเคยได้ว่างั้นเนาะนะครับนี่นะครับกับเรื่องของสำนักงานขนส่งก็มีเรื่องนำมาพูดมาคุยมาบอกมากล่าวสู่ท่านผู้ฟังนะครับกับเรื่องของการอุทธรณ์เรื่องของรถนะบางท่านบอกโอ้ยรถโอ้ยเก่าแล้วแหละนะยังมีชื่อมีเสียงอยู่บ่ กับการใช้รถนะเอ๊รถเราก็ไม่ได้ใช้นานเลยนะมันไปอยู่ตรงไหนยังไงทำไมมีก็เริ่มมีในเอกสารว่าเรามีรถอยู่ว่างั้นนะนี่เนาะนะครับนะก็เห็นแจ้งตามภาพข่าวรถยนต์นี่ถ้าเกิน20 ปีนะครับก็สามารถไปขอแก้ไขได้นะครับนะรถจักรยานยนต์เกิน15 ปีก็ขอแก้ไขได้นะครับสำหรับเรื่องโอนลอยอีกนะก็ไปดูเรื่องของกรรมสิทธิ์ว่าเรายังอยู่ในเป็นเจ้าของไหมเขาโอนรับไปหรือยังอะไรทำนองนั้นนะครับนะก็ทางสำนักงานขนส่งนะก็รับเรื่องตรงนี้มาพูดมาคุยเดี๋ยวยังไงผมจะบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังพอสังเขปนะพอสังเขปนะครับท่านต้องประสานงานไปติดต่อเองจะได้ผลนะครับนะกับเรื่องของการทำเอกสารต่างๆมากมายนะหรือจะทำผ่านทางแอปเดี๋ยวจะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับนะทาง Facebook มีผู้ชมทาง Facebook นะวันนี้เยอะแยะมากมายนะขอบคุณคุณพี่มัทสรัญใจนะครับนะขอบคุณน้ำใจงามนะครับนะสำหรับสาววัดอินคุณพลคงสืบชาตินะครับนี่ก็มาด้วยเพลงเช่นกันนะครับนะพี่มันเทาก็เพลงคนเอ๋ยนะครับของตุ้ยเชียงรำใช่ไหมตุ้ยเชียงรำนะครับพลคงสืบชาตินะครับสวัสดียามบ่ายนะครับขอเพลงอ้ายสมชายนะคุณพี่บุญเรียนขอเพลงอะไรเอ่ยพี่บุญเรียนนะครับนี่สวัสดียามบ่ายนะกับแดดมันร้อนนะครับอนุมโสกราวส่งรูปหัวใจมาไม่ขอเพลงนะก็ขอบ้างก็ได้เนาะเนาะตุ้ยดุยเชียงรำนะชื่ออะไรก็ว่ากันไปพิมพ์มาอย่างนี้ผมก็เลยอ่านไปตามนั้นอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับชื่อนักร้องนะเอาฟังเพลงกันก่อนนะครับกับรายการจะไปเรื่องเพลงมีโทรศัพท์ร่วมรายการเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ0926633523นะครับนะก็ช่วงนี้อาจจะเรื่องของคลื่นสัญญาณอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับกับสัญญาณที่ท่านผู้ฟังที่เคยโทรมาจากหลวงพระเกียรติว่ารับไม่ค่อยชัดว่างั้นสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะโทรศัพท์ยังไม่ได้เช็คได้ซ่อมเลยนี่มันเป็นยังไงไม่แน่ใจ
1: หนุ่มโคกเขาขอบคุณครับ
0: ครับผมหนุ่มโคกเขาว่าไงครับผมขอเพลงบ
1: ่ขอเพลงชัดเจนหน่อยครับ
0: ครับเพลงชื่อ
1: สุดเขียนคำมือยังเหมือนเดิมครับ
0: ยังเหมือนเดิม
1: ครับมอบหมายหลานสาวชมพูนะครับสวัสดีครับ
0: โอ้ครับผมครับขอบคุณครับผมนะมอบให้สาวคนเดียวนั่นแหละนะหลานยาโมว่างั้นนะก็ไม่ได้จัดรายการหลายวันนะครับอาจจะจำไม่ได้ทุกคนจริงๆจำได้นะเออชื่อมาก็รู้จักแต่ไม่เคยเห็นหน้าเนาะนะครับนะฟังเพลงแรกก่อนก็แล้วกันนะครับคนเอ๋ยของดุยเชียงรำใช่ไหมเนี่ยดอเด็กเนาะไม่ใช่ตัวเต่าเอาฟังกันเลยช่วงนี้กับรายการนะครับมอบทุกเสียงทุกสายเดียวกันแล้วกันนะครับ

0: ี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงภาพแวดล้อมเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงทางโค้งอันตรายบนเส้นทางอันยาวไกลรถพร้อมคนพร้อมแต่สภาพแวดล้อมล่ะพร้อมหรือไม่คุณอาจไม่คำนึงจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันทางโค้งอันตรายคือเส้นทางมรณะที่อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่ที่ประมาทโค้งร้อยศพไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์แต่เป็นเรื่องของความประมาทซึ่งคุณอาจเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงขับรถเร็วเกินกำหนดในทางโค้งอันตรายอีกหรือ
1: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
2: นะกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เตือนทุกท่านนะครับกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจะขับไปตรงไหนนะครับนะขอให้เกิดความปลอดภัยอย่าไปชนอย่าไปตำอย่าไปทิ่มหลายๆอย่างกับคำพูดแต่ละคนแต่ละคนเนาะนะบางคนว่ามันทิ่มมันตำมันชนนะครับก็อันเดียวกันนั่นแหละนะมันไปปะทะกันว่างั้นให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของคนนะครับเนี่ยรถก็ไม่เท่าไหร่แต่คนสินะถ้ามันตำมันทิ่มกันค่อนข้างรุนแรงนะก็ทำให้เกิดความได้รับบาดเจ็บนะสูญเสียชีวิตก็ทำให้เกิดความเสียใจนะครับนะกับผู้ที่อยู่เนาะผู้ที่ไปก็อาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับนะล่องลอยไปนู่นแหละไปไหนเนาะนะไม่รู้ไปไหนเนาะนะเดี๋ยวรอวันสุดท้ายของเราก็คงจะได้ไปมันกันนี่แหละพูดคุยตัวไปกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกับการขับรถทางโค้งนะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับทางโค้งเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราไม่สามารถที่จะเห็นข้างหน้าได้เต็ม 100% นะครับนะก็อย่าไปแซงกันแล้วกันนะครับค่อยๆตามกันไปถึงเขาจะช้ารถจะใหญ่ยังไงเราก็อย่าไปแซงนะครับพ้นโค้งเมื่อไหร่ก็ให้ว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าเราปลอดภัยที่จะแซงได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ตามกันไปอีกเรื่อยๆก่อนเนาะนะครับถ้าคิดว่าไม่ทันอย่างไรก็เผื่อเวลาไว้นะครับนะ บอกกันดีๆกันแล้วกันเนาะ เพลงสักครู่นี้นะครับโอ้ยเรื่องของคนนะครับคนนี้เป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างจะประเสริฐถ้าคิดดีก็จะได้ดีนะบางคนบอกคิดดีอยู่แล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้ดีอีกก็เราต้องทำให้มันดีๆไว้นะครับนะมันมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นนะครับกับมนุษย์เขาให้เกิดมาเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าบนโลกนี้มันมีอะไรบ้างนะคนเป็นยังไงใครเป็นยังไงรับสายก่อนกันแล้วกันโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยชัดตะโกนหน่อยกันแล้วกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณตีน
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ไม่ขอเพลงบอกกลัวเวลาไม่พอ
2: โอ้พอเหลือเวลาตั้งเยอะเนี่ย
3: ถ้า ถ้ารายการยาวก็จัดให้สักเพลงก็เลย
2: เพลงอะไรดีครับ
3: จ้าแค่นี้เลยดูแลสุขภาพด้วย
2: อ่ะเพลงอะไรไม่บอกชื่อเพลงฮะไม่บอกไม่บอกจัดไม่ถูกมอบทุกเพลงกันแล้วกันนะที่ขอมาจากทางคนอื่นมอบไปถึงคนเรียนที่รักทุกเพลงว่างั้นเนาะนะครับนะเรื่องคนขับรถกันแล้วกันนะนี่มาถึงเรื่องของคนขับรถคนขับรถผ่านไป มาถึงเรื่องของคนที่ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่อาจจะมีข้อแม้มากมายกับเรื่องของนะการมีรถอันนี้เรื่องของการมีรถเนาะนะรายการสัญจรปลอดภัยก็จะพูดเรื่องของการมีรถนะครับสำหรับท่านที่อาจจะมีรถเกินขอบเขตนะครับตามที่ทางระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะให้ทุกท่านนะบางคนก็มีโอ้ยเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับมันเก่าแล้วมันผุมันพังยังมีชื่ออยู่บ่ว่างั้นนะครับนะก็ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับสำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับนะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดนะกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดคืออาจจะเป็นรถที่ได้มาหรือไม่ได้มาหรือมีชื่อการซื้อรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับเร่งตรวจสอบข้อมูลนะครับหากเดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูก่อนเนาะนะขึ้นเพจให้ดูก่อนมีภาพแล้วนะครับสามารถที่จะดูได้นะทางเพจทางเพจที่มีการแจ้งจากสำนักงานขนส่งก็บอกว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดอาจจะอะไรเกินกว่าก็ลองไปดูนะครับดูในที่เขาบอกเรานั่นแหละเนาะนะครับเร่งตรวจสอบนะครับข้อมูลพบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับอย่างเช่นขายรถไปแล้วว่างั้นนะขายรถไปแล้วยังเป็นรถเราอยู่ นะครับหรือซื้อรถมาเราไม่ได้ซื้อนะมันเป็นรถใครก็ไม่รู้ว่างั้นแต่มีชื่อเราลองไปดูนะครับแก้ไขก็แล้วกันให้ถูกต้องนะมีผู้ที่นำชื่อเราไปเขาเรียกว่าไม่ได้โอนซื้อรถนะโดยไม่ทราบกรรมสิทธิ์ว่างั้นเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์เกินกว่าที่กำหนดนะครับข้อมูลกรรมสิทธิ์คลาดเคลื่อนนะครับนี่นะกับเรื่องของรถเนาะนะจากความเป็นจริงนะครับก็นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับนะไปตรวจสอบไปตรวจสอบฟรีนะครับตรวจสอบฟรีที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับทั่วราชอาณาจักรหรือทั่วประเทศนั่นแหละนะโดยไม่เสียสตังค์เด้อไม่เสียสตังค์ก็คือไปก็ไปขอคำแนะนำนั่นแหละเอ๊ฉันไม่เคยมีนะรถคันนี้นี่นะเอ๊ฉันขายไปแล้วเนาะทำไมยังอยู่อะไรทำนองนั้นนะครับก็ลองไปดูนะครับนะถ้ามีใบซื้อขายด้วยนำไปด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็จะตรวจสอบข้อมูลให้นะครับนี่นะจากระบบฐานข้อมูลกลางนะครับนี่ระบบฐานข้อมูลกลางก็จะมี MDM นะเกี่ยวกับของกรมการขนส่งทางบกนั่นแหละทางการขนส่งทุกที่และหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนำไปใช้ประกอบยื่นคำอุทธรณ์นะครับกับการรักษาสิทธิ์นะครับได้อย่างรวดเร็วสอบถามข้อมูลได้นะครับทุกท้องที่เลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นเรื่องของการมาบอกมากล่าวสู่ท่านผู้ฟังกับเรื่องของกรรมสิทธิ์รถนะผู้ที่ไม่ได้สบัดใบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ก็ไปที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวหรือสงสัยประการใดก็1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำนักงานขนส่งเรามีไหมสำนักงานขนส่งบุรีรัมย์นะครับ044611595นะครับ044611595ก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับนะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันช่วงหน้าจะมาบอกแอปที่สามารถที่จะตรวจสอบเนาะนะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบทเพลงจากทางไหนล่ะทาง Facebook ก่อนทาง Facebook ใครเนาะเมื่อกี้ขอมาไอ้สมชายนะเจอแต่ของจินตราไม่ใช่จะใช่คนนี้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ใช่อะไรก็โทรขอใหม่ก็แล้วกันนะครับแนะนำมาจากทางคุณภูลคงสืบชาตินะครับนะขอบคุณคุณวเรียนที่รักคุณอเนกพริกไทยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับท่านที่อาจจะชมทาง Facebook ทางโทรศัพท์จากหนุ่มพวกขาวรอสักครู่นะครับกับบทเพลงอย่างเหมือนเดิมนะครับฟังเพลงอ้ายสมชายก่อนนะครับกระผม

0: ไปซื้อน้ำตาลทรายให้แม่หน่อยจ้า
1: ที่ไหนคะแม
0: ่ร้านหน้าปากซอยหมู่บ้านจ้ะลูก
1: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวหนูออกไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวก่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะลูก
1: โอ้ยจะใส่ทำไมคะแม่ไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกนะ
0: ไม่ได้นะลูกถึงจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะหมวกกันน็อกสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและชีวิตเราได้อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทำตามอีกด้วยที่สำคัญอุบัติเหตุจะได้หมดไปเพราะทุกคนไม่ประมาทและใส่ใจในความปลอดภัยในการเดินทางยังไงล่ะจ๊ะลูก
1: ได้ค่ะแม่หนูจะทำตามที่แม่บอกนะคะ
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับมอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน1146

0: ทุกเส้นทางก็เชื่อมใจเชื่อมโยงเชื่อมชีวิตนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงแผ่นดินทางถนนหนทางนะครับนะในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอนะครับนะกับการเดินทางที่ปลอดภัยขับอย่าไปไวนะครับขับให้พอดีพอประมาณกับการเดินทางนะอย่าไปรีบไปเร่งจนเกินไปนะครับนะการรีบการเร่งทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วก็ทำให้เกิดหกล้มเนาะการค่อยๆเดินก็จะดีกว่านะครับย่างก้าวอย่างสุขุมขับรถก็เหมือนกันนะครับสุขุมกับการขับรถมีสมาธินะครับกับการขับรถนะครับกับการสวมใส่หมวกนิรภัยกับการสวมใส่ให้ครบองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสวมใส่กับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่รถยนต์เนาะสวมหมวกนิรภัยก็รถจักรยานยนต์นะครับนะก็ควรปฏิบัติให้เกิดความเคยชินนะจะได้เกิดความปลอดภัยอย่างดีที่สุดนะเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าอาจจะไม่คิดว่ามันจะเกิดแต่บางทีมันก็เกิดนะอุบัติเหตุนี่เนาะนะครับไม่ชนเขาเขาก็ชนเรานะครับบทเพลงพันกันไปนะครับจากคุณพูนคงสืบชาตินะครับบทเพลงไอ้สมชายไปอุดรธานีว่างโอ้ไปหลายที่เหลือเกินลงใต้ก็ไปไปภาคกลางก็ไปบุรีรัมย์ก็ยังอยู่เนาะผ่านน้องกี่ด้วยว่างั้นโอ้ยจากน้องกี่ไปสายร่วมรายการสวัสดีครับกระผม
1: สวัสดีครับคุณพิชัย
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณพิชัย
0: คุณหนุ่มโคกขาวโอ้ไม่ใช่
1: โทรผิดนะ
0: โทรผิดนี
1: ่ดีเจ
0: โอเค
1: ผิดคลื่น
0: ผิดคลื่นเนาะโทรใหม่ไหมล่ะเปลี่ยนคลื่นไหมล่ะ
1: ฟังเพลงด้วย
0: ฟังคลื่นไหนล่ะนี่
1: นี่ถูกแล้วเนี่ยคลื่นแต
0: ่ฮะ
1: สวัสดีนะผิด
0: อ๋อสวัสดีผิด
1: ผิด
0: ดีเดี๋ยวจะจัดเพลงให้ผิดเด้อ
1: ไม่ใช่วันนี้พี่เจพี่สักทางสรินนุ่น
0: อ๋อโอเคครับผม
1: ฟังประจำเลยติดใจเนาะ
0: ติดใจ
1: พอฟังเพลงด้วย
0: เพลงอะไรล่ะคลื่นนี้มาตอนน
1: ี
0: ้ผิดไหมล่ะฮะ
1: ผิดด้วยหรือพี่ขี้เร
0: ผิดด้วยหรือที่ขี้เร
1: ครับ
0: อืมครับผม
1: ของเซรีรุ่งสว่างร้อง
0: ครับผมได้ได้ได
1: ้วิชัยเพิ่งมาจากตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: น่าจะเปิดไปได้ยินพอดีไ
0: หมโอ้ขอบคุณที่ยังติดตามอยู่
1: มาจากตรงนี้เนาะ
0: ครับอืม
1: ตอนนั้นเราเรวดีอยู
0: ่
1: ตอนบ่ายสองอะไรนะ
0: อ๋อเรวดีก็จัดครับผม
1: ขอมอบให้ในบทเรียนเบา
0: ๆครับ
1: คุณบรรเทาหนักๆน่ารักเสมอลานต่อยโมเบาเบา
0: เบาเบาเนาะ
1: ครับคนตัวเล็กให้เบาเบา
0: คนตัวใหญ่หนักหนัก
1: ลานต่อยโมตัวใหญ่ใหญ่ลำหนักแค่45 กิโล
0: เคยเห็นเหรอ
1: เคยเห็นอะไรคุยกันว่าเคยบอกว่าหนักเกินเท่านั้น
0: อ
1: ๋อไม่เคยเห็นแต่เคยบอกว่าตัวเล็กเนาะ
0: ไม่รู้ไปหมดเลยครับผม
1: ลูกเสียงแพ้เนาะ
0: ครับผม
1: ใช่นะไม่รอด้วย
0: ครับขอบคุณ
1: แค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกระผมนะขอบคุณหนุ่มเมืองโพก็ยังตึงคลื่นในใจก็ทุกคนก็ขอฝากฝังฝากฝัง ฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางไหนของบุรีรัมย์นะครับนะต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านนะครับนะอย่าลืมเสาธรบุรีรัมย์ FM 1.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับคลื่นนี้ไปไกลเท่าไหร่ก็ส่งใจไปถึงตรงนั้นก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกหนึ่งสายครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยายเขมรตะบานเตอร์
2: ยายเขมรน้อง
0: บาดโทรศัพท์จะบ้าฮะมันจะบ้
2: าได้ยายเขมรดีเจคงเกี้ยงเมื่อเตออยู่เ
0: ฮ้ยนั่นมันทางยายจะซีมลูกเกี้ยงเมื่อ
2: จ้าโอ้แต่นุ่มเมืองโพบอกสุขภาพมีนาคลื่นนาไปขึ้นแต่นุ่มเมืองโพเนาะ
0: กี
2: ่ดังเลยนุ่มเมืองโพเบอร์โทรเป็นกระจก
0: เบอร์โทรเป็นกระสอบนะครับก็ไปนุ่ม
2: เ
0: มืองโพ
2: มีเตือนกระลุกเตือนทานมีรอยซองรอยซองโอ
0: ้
2: เก่งเลย
0: หนุ่มน้อยร้อยคลื่นว่างั้น
2: จ้าหนุ่มน้อยร้อยคลื่น
0: นี่ฮะไม่มาทานหนุ่มน้อยร้อยคลื่นนะนุ่มความหนุ่มความเป็นหนุ่มมีน้อยแต่ไปตั้งร้อยคลื่นไปไหนก็ไปของเกณฑ์ความสุขเรียกความสุข
2: แม่ก็โอ้ยบันการมาจับปล่อยจานคุณปิ
0: ๋นก็นึกดัลแฟนเพลงก็เลยมาจัดนี่ให
2: ้แฟนเพลงก็นึกดัลเลยเน
0: า
2: ะโตโวนึกดัลเนี่ยสถานีน้องชมเพลงมอบโอ้ยไปเตาเราเย้าเย่กันพวกโตโวนางอ่ะ
0: หน่วยนั่นแหละขอให้มีความสุขกันแล้วกันกับการได้ฟังเพลงถ้าไม่ได้ฟังมันก็ทุกข์
2: มาเพลงโคบันเบิกด้วย
0: เบิกไหนเบิกเพลงซะดิ
2: เพลงไงหนุ่มรถไถ
0: หนุ่มรถไถเนาะ
2: จ้าตายันสัญญาเอาไว้ต้องในฉบับเดิมเนอะทำไมหยอกทำไมเนอะมันกลัว
0: เด้งจ้าหน้าทำไมไอ้จ้าขมัดกับโซ่เด้ง
2: จ้าจ้าที่เดิม
0: แต่หนุ่มลงมือลงพวกมือสั่น
2: อามอบอ้อยคุณปิ่นทองหน้าบังคอทองหน้าวินเดียมทองแล้วก็หนุ่มเมืองโพเบอร์โทรเป็นร้อย
0: ครับผม
2: ทุกเสียงทุกสายจำเจ้าบ้านไปน้องบ้านบ้านอยู่เฮย
0: บาทก็มอบไปติดจำบ้
2: าน จ้า
0: ครับผม
2: ราชทอง
0: ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมเมื่อกี้คำว่าพลั่วจะเหมือนกันเนาะเหมือนกันไหมเนี่ยหลานสายพลั่วก็คือการทดสอบทดสอบรสความอร่อยนะเอาสายต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับเก็บ
0: ครับผมอนุเมืองโพมีอะไร
3: ยายนโม
0: เ
3: น
0: ี่
3: ย
0: ฝากถึงยายนโม
3: น
0: ะ
3: ที่ชมอนุเมืองโพว่าเบอร์โทรเป็นร้อยอ่ะ
0: นั่นแหละอนุเหลือน้อย
3: ขอบคุณมากนะที่ได้ที่ชมอนุเมืองโพ
0: ครับผม
3: เจอมาได้ให้รางวัลมานั่น
0: โอเค
3: มาเมื่อไรก็ได้เจอยายนโมสักครั้ง
0: เดี๋ยวนัดเจอกันนี
3: ่คนอื่นเจอหลายคนแล้วเป็นเกือบร้อยคนแล้ว
0: อ๋อมาไว้25คุณพานี่มาย
3: ังขาดยายนโมคนเดียว
0: โอเคโอเคเดี๋ยวจะนัดเจอกัน
3: เราเจอกับเป็นร้อยคนแล้ว
0: ครับผมครับ
3: ขึ้น102นั่นแหละ
0: ครับ
3: แค่นี้แหละสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันมานะครับอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับกับเรื่องของตรวจสอบนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ได้รับแล้วก็มีการบอกว่ามีรถเกินขีดความจำกัดว่างั้นเช็คได้นะครับบอกนี่ผู้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่นะถ้าผู้ที่ทำเป็นเนาะนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะก็ได้เช่นกันนะครับนี่หรือผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผ่านทางหน่วยงานของรัฐนะครับนะนี่ธนาคารนะครับโอ้นี่ประชาชนก็ไปธนาคารกันเยอะตอนนี้แน่นไปหมดเลยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนอย่างไรนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีตามห้างต่างๆนะครับก็มีธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามนะครับนี่เนาะนะครับนะก็ไปตามนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อาจจะต้องการที่จะแจ้งความประสงค์แก้ไขข้อมูลนะครับให้มีสิทธิ์มีเสียงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับนะก็ไปได้นะครับนะฟังข่าวคราวรู้สึกจะให้มีการอุทธรณ์ไปจนถึง20กันยายนนู่นแหละโอ้ดีมากเลยรัฐบาล นะทำยังไงจะแบ่งปันประชาชนก็ว่ากันไปเนาะนะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงๆเนาะนะครับได้รับไปนะฟังเพลง2เพลงเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่พอไม่ทันได้ฟังเพลงนะครับเพลงต่อไปจากหนุ่มโคกขาวนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพลงผิดด้วยหรือที่ขี้เรเนาะนะครับ2เพลงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: ต้องระวัง
1: พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยง
2: พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงจอดรถไหลทางชนสยองดับ9ศพเจ็บสาหัสอีก7รายภาพของอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะที่พุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากรถพ่วงจอดรถคล่อมไหลทางตัวรถยื่นออกมาเกินช่องทางจราจรและไม่เปิดสัญญาณเตือนเพื่อให้ผู้ร่วมทางมองเห็นได้ชัดเจนประกอบกับรถตู้ขับมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนเข้าอย่างจังภายในมีผู้โดยสารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสถูกอัดแน่นติดอยู่ในรถดังนั้นการจอดรถบริเวณไหลทางโดยไม่เปิดสัญญาณเตือนอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อรู้แล้วคุณควรจะเสี่ยงจอดรถบริเวณไหลทางโดยไม่ระมัดระวังอีกหรือ
3: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ

นะเจ้าค้นคอร์ดดูหน้าตาเหมือนน็อตขึ้นสนิมโอ้นะบรอละเองเนาะนะครับนะตัวนี้ก็มีวิธีการทำให้สวยให้หล่อได้ขอให้มีสตังค์นะครับนะก็เป็นเรื่องของนะสรีระร่างกายนะครับนะหน้าตาจะไม่ดีเหมือนผมแต่จิตใจงามก็ว่ากันไปนะครับนะดูแลเรื่องน้ำใจนะครับกับการกระทำของแต่ละคนทำดีก็มักจะได้ดีแต่ก็นั่นแหละครับนะดีบางอย่างก็ไม่ถูกใจบางคนเอาว่ากันไปนะครับนานาจิตตังกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของบทเพลงก็เป็นนะการเกิดที่ไม่สามารถจะเลือกเกิดได้แต่การปรุงแต่งก็มีโอกาสที่จะปรุงแต่งได้นะครับนะจะปรุงแต่งได้ขนาดไหนก็อยู่ที่กระเป๋าสตางค์นี่แหละเนาะนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการผ่าตัดตรงนู้นตัดตรงนี้ปะตรงนี้เสริมตรงนั้นนะครับนะดูแล้วก็สวยงามกล้อกละออเนื้อนะครับบทเพลงนี้นำมาจากทางหนุ่มเมืองโพนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายแล้วกันนะครับนะช่วงท้ายรายการกับรายการนะครับนะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับกับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดอย่างไรก็ใช้ความระมัดระวังกับการเดินทางนะครับกับการขับรถให้มีสตินะครับก่อนสตาร์ทไปแล้วก็ขอให้มีสมาธิกับการขับนะครับนะก็อย่าไปเร็วจนเกินไปเมาก็อย่าไปขับนะครับการเมานี่ก็ทำให้เกิดการสูญเสียมากมายนะครับควบคุมรถไม่ได้ก็ทำให้เกิดการชนคันอื่นนะครับตัวเองอาจจะได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็ทำให้ครอบครัวนะที่อยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าก็อาจจะเป็นปัญหานะครับกับการอยู่นะครับทิ้งท้ายบทเพลงจากหนุ่มไอ้หนุ่มสายันโอ้ไอ้หนุ่มรถไถ หนุ่มรถไถเด้ออย่านอนน้ำมูลแนะนำกสุรการมาจากกันไปนะครับมอบทุกสิ่งทุกสายก็แล้วกันสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
7: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการดำเนินการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจ จึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนสิ่งปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: เตือนคนไทยที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานพร้อมโลโก้รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียลหากหลงเชื่ออาจทำให้เสียทรัพย์หรือโดนรีดข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบสำหรับผู้ที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางาน

0: 1นาทีกับ OAG ตอนอัยการแผ่นดินที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ทุกคนทราบไหมคะว่าหากประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแม้ไม่มีเงินแต่คุณมีอัยการว่าความในศาลให้ฟรี
0: ใช่ครับในคดีอาญาเช่นลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายช่อโกงต้องการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยปกติทำได้2กรณีคือจ้างหรือแจ้งจ้างก็คือการที่คุณจ่ายเงินค่าทนายความเพื่อฟ้องร้อง
1: และแจ้งก็คือการที่คุณร้องทุกข์กับตำรวจแล้วตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาหากพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาและดำเนินคดีในชั้นศาลในฐานะอัยการแผ่นดิน
2: เพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
0: หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเด้มังนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
7: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
7: ในรายการ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินทินิสานใต้สปทศนะคะช่วงเวลาดีนะคะ4โมงเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเวลา16นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกา30นาทีก็จะติดตามกันกับรายการเช็คอินทินิสานใต้นะคะต่อจากนั้นก็จะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะทางสวทในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันจันทร์ค่ะ20กรกฎาคม2569นะคะสทบุรีรัมย์ก็รับหน้าที่เป็นแม่ขายค่ะอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลแล้วก็คุณพิวกาอุ้ยรัมย์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2นะคะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทาง Facebook Fanpage ค่ะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท2อีกด้วยค่ะ
0: เช่นเคยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะที่จะนำมาให้ติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงแรกกับข่าวนโยบาย20กระทรวงหรือว่าข่าวรัฐบาลที่น่าสนใจแนะนำข่าวของท่านรัฐมนตรีสปิดาในเรื่องขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์ค่ะบังคับใช้เต็มรูปแบบกันยายนนี้นะคะก็ผลักดันนครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีหารือกับหัวเว่ยค่ะขยายลงทุน AI คลาวด์ในไทยนะคะไทยแลนด์ฟาสต์พาสเบ็ดเสร็จจุดเดียวค่ะสร้างความมั่นใจนักลงทุนส่วนอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวท่านรองศรีหศักดิ์ก็ขอบคุณทั้งจีนนะคะที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะพร้อมย้ำเลยค่ะทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงนะคะส่วนธุรกิจในเรื่องของกรณีธุรกิจสีเทาขอให้ทางจีนนั้นร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความรู้สึกของคนไทยค่ะ
1: ค่ะส่วนชนในช่วงที่2นะคะช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะวันนี้มีในเรื่องของรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปานะคะ20กรกฎาคมนี้นะคะย้ำผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะพาไปดูที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเปิดตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการค่ะเพื่อที่จะประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ค่ะส่วนวันนี้ในรายการราชธมพระบารมีพระบิดหลวงก็สทบุรีรัมย์ก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆในช่วง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้น้องต่ายมาจัดรายการด้วยเดี๋ยวก็ถ้าต่ายรายการก็แล้วกันน้องต่ายวันนี
1: ้
0: นะคะมีเวลาอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทักทายกันเน
1: า
0: ะมีใครต่าย
1: คุณลุงอเนกพริกไทยนะคะจากทางสุราษฎร์ธานีนะ
0: คะ
1: ติดตามเราฟังกันอยู่ทุกรายการเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่อัชราปิ่นทองค่ะ
0: ค
1: ุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะบอกว่าเย็นแล้วนะแต่ว่าแดดก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะที่เมืองแฝกลำปายมาศบุรีรัมย์ของเรานะคะ
0: แล้วก็เห็นมีคุณธิตาพรด้วยนะคะบอกว่าเราฟังที่อำเภอปรางกู่บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยนะคะต้องขอบพระคุณพื้นที่จังหวัดอื่นที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราก็สามารถทักทายกันมาได้เนาะ
1: ทักทายนี่ป้าบรรเทาสำรานใจนะคะทักทายเข้ามานะคะ
0: ก็มีเยอะ
1: น
0: ะ
1: คะขอบคุณ
0: มากๆเลยกับข้อความที่เข้ามานะคะดิฉันก็เห็นประมาณนี้เนาะมาติดตามข่าวสารกันดีกว่าน้องต่ายที่เรานำมาให้ได้รับชมรับฟังกันเป็นข่าวแรกค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องแรกนะคะพาไปดูท่านรัฐมนตรีสปิดานะคะเร่งขับเคลื่อนในเรื่องของพรบชาติพันธุ์ค่ะบังคับใช้เต็มรูปแบบนะคะในเดือนกันยายน2569นี้นะคะผลักดันนครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะนางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการลงพื้นที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนะคะแล้วก็พบปะชาติพันธุ์ไทลือนะไตลือนะคะใช่ไหมคะออกเสียงถูกนะ
0: คะ
1: ไตลือจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568นะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กันยายน2568ค่ะโดยเน้นการผลักดันในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมนะคะการส่งเสริมศักยภาพแล้วก็การสร้างความเสมอภาคค่ะเพื่อให้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายนะพร้อมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์14ชาติพันธุ์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะโดยเสนอเรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะการสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินการพัฒนาระบบสวัสดิการและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ค่ะในส่วนในเรื่องที่จะได้มาผลักดันวิถีของไร่หมุนเวียนนะคะและการบูรณาการความร่วมมือเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศและสุขภาวะของชุมชนจากปัญหาสารพิษนะคะในแม่น้ำกกนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็มีการรับข้อเสนอนะคะไปจัดทำแผนแม่บทค่ะด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีนะคะก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2571จนถึง2575นะคะเพื่อจัดสรรงบประมาณและการแก้ปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์อย่างแท้จริงค่ะในเรื่องของการที่จะเปิดรับขึ้นทะเบียนนะกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จนะคะภายในเดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะเร่งเดินหน้านะคะขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายน2569ค่ะตอนนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนี่ก็ยังเตรียมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆนะคะภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกนะคะใน3กลุ่มหลักได้แก่1นะเป็นกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและแจงเมืองนะคะแล้วก็กลุ่มวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและ3ก็คือกลุ่มวัดจิตยอดนะคะโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกก็จะลงพื้นที่นะคะไปตรวจประเมินนะคะทางที่นี่ในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ในเรื่องการผลักดันเชียงใหม่นครหลวงนั้นน่ะสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกไม่ใช่เพียงการเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะคะแต่ว่าเป็นการยืนยันคุณค่าทางอารยธรรมของล้านนานะที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติแล้วก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการระดับประเทศไทยบนเวทีวัฒนธรรมโลกด้วยนะคะนี่เป็นอีกเรื่องราวนึง
1: ค่ะมาดูเรื่องต่อมาค่ะพาไปดูท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือกับทางหัวเว่ยขยายการลงทุน AI Cloud ในไทยนะคะกับ Thailand Fast Pass นะคะเบ็ดเสร็จจุดเดียวสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้มีการเปิดเผยถึงในเรื่องของความสำเร็จจากการนำทีม Thailand นะพบหารือกันกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน4บริษัทด้วยกันค่ะโดยมีการยืนยันนะคะว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกันกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะคะเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานของไทยการลงทุนมหาการครั้งนี้ก็คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะแรงงานไทยนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวอีกทั้งในเรื่องของนโยบาย Thailand Fast Pass นะคะของBOI นะคะยังเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จนะคะแบบ One Stop Service ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติแล้วก็อนุญาตต่างๆให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยนะคะโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องนะคะที่จะผลักดันความร่วมมือสำคัญ2ด้านได้แก่การพัฒนาคนไทยให้มีทักษะแห่งอนาคตผ่านโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand นะคะซึ่งดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปนะคะรวมถึงความร่วมมือด้านคลาวด์แล้วก็ AI ค่ะกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน2ก็คือการขยายการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจนะคะยกระดับบริการสาธารณะแล้วก็เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็คงกับการสร้างบุคลากรไทยความร่วมมือครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงการดึงการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะคะแต่คือการสร้างนะคะโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงความรู้มีทักษะที่ตลาดต้องการแล้วก็เกิดความเรื่องของเกิดงานคุณภาพนะและก็นำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ดูในเรื่องของการไปคุยในเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กันแล้วไปดูทางด้านของท่านรองนายกกันบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านรองนายกเนี่ยขอบคุณจีนค่ะท่านเสียศักดิ์นะคะขอบคุณจีนอำนวยความสะดวกเรื่องของการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาพร้อมกับย้ำนะคะทั้งสองประเทศจะต้องพูดคุยกันโดยตรงค่ะส่วนกรณีธุรกิจสีเทานะคะขอจีนร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะพาไปดูท่านศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชานะคะในกรณีที่จีนเนี่ยแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเจรจาว่าปัจจุบันเนี่ยช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักนะคะแม้ไทยเนี่ยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแล้วนะคะระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลค่ะทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็บอกนะคะว่าขอบคุณทางจีนด้วยค่ะที่มีความปรารถนาดีแล้วก็พร้อมสนับสนุนให้ทางไทยแล้วก็กัมพูชานั้นกลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูนะคะรวมทั้งชื่นชมทางจีนด้วยที่ยืนหยัดในเรื่องการวางตัวเป็นกลางไม่เข้ากับข้างฝ่ายใดนะคะอย่างนั้นก็ตามค่ะประเด็นความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นต้องพูดคุยกันโดยตรงนะคะพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของทางฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนนะคะซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงอย่างเปราะบางนะคะในเรื่องการเผยแพร่ข่าวในขณะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีค่ะต่อบรรยากาศความสัมพันธ์นะคะโดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยท่านรองนายกก็ได้บอกนะคะว่าไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดค่ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยนะคะจึงอยากจะให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อภาพรวมของความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปกันเลยกับช่วงพระเข็มขัดประหยัดพลังงานค่ะน้องต่าย
1: ค่ะวันนี้นะคะก็พาไปดูเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเลยนะคะก็สองเรื่องด้วยกันที่นำมาฝากในนี้มาดูเรื่องแรกนะคะพาไปดูรัฐบาลค่ะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปานะคะในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะย้ำผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยนะคะซึ่งด้วยในเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกับย้ำนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อที่จะยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะคะต่อเดือนด้วยเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านนะคะก็คือ1บ้านเลขที่เนี่ยนะคะใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์ค่ะหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้ที่มีผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเนี่ยเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำทั้งหมดเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมค่ะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569ค่ะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้บอกว่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงวันที่25กันยายน2569นะคะเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569นะคะทั้งนี้นะคะไม่สามารถที่จะขอ ับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการบอกด้วยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์สามารถลดเปลี่ยนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางนะคะก็ได้แก่ทางเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน PWA Plus Live นะคะแล้วก็ LINE Official Account @PWA Thailand หรือว่าไปติดต่อนอกของลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศนะคะโดยช่วงการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569บอกว่าจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญค่ะกับการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนค่ะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2559นั้นก็ดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการที่จะรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างครบถ้วนค่ะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็ยังคงเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพาไปดูทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการค่ะเพื่อที่จะประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเผยนะคะว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ส่วนซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าบริษัทจำนวน 139,804 รายค่ะแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนเนี่ย 41,007 รายแล้วก็กรรมการหรือว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ย 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้กับผู้อื่นดำเนินการแทนได้ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยผู้ที่ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570นะคะทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันแล้วว่าพร้อมในความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จนจริงๆแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะคะเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการจะอินทีสารใต้สปท.2นะคะ
1: มองดูเวลา
0: หมดแล้วค่ะ
1: เดินนำมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะกับรายการเช็คอินทีสารใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะก็ติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นโดยประมาณนะคะไปจนถึงเวลา 17:00 นส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยพบกันกับสวท.สุรินทร์นะคะ
0: แต่วันนี้ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องจากลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายการใต้พระร่มพระบารมีพระปีหลวงจากสท.บุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสงนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะ วันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจวบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิวัฒน์โรจนาวันอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพนะครับนอกจากการเป็นนักข่าวนี่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบในวิชาประวัติศาสตร์จึงได้สะสมเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ไว้จำนวนไม่น้อยและหนึ่งในหนังสือภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะมีภาพถ่ายชุดหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเก็บรวบรวมภาพเก่าที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วผมก็พบว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยนะครับมีการพูดถึงการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในประเทศไทยโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ยุครัชกาลที่9เริ่มต้นมานะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์4ครั้งด้วยกันนะครับมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แต่ครั้งที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวบุรีรัมย์มากที่สุดก็คือการเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อปี2498นะครับภาพการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในปี2498นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ราชดำเนินมาถึงบุรีรัมย์เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2498พร้อมกับสมเด็จพระราชินีนะครับวันที่มาถึงบุรีรัมย์วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ปรากฏว่าราษฎรเนี่ยมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากทันทีที่รถไฟเลี่ยนช้าๆเข้าสู่ชานชาลาของสถานีรถไฟบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เบี่ยงพระองค์ออกมาจากตัวโบกี้รถเพื่อจะถ่ายรูปป้ายสถานีตัวอาคารสถานีและฝูงชนประชาชนที่มายืนรออยู่เป็นจำนวน มหาศาลนะครับหลังจากลงจากรถไฟพระที่นั่งแล้วท่านก็เสด็จลงมาที่บันไดณหลังสถานีรถไฟเราก็จะเห็นภาพที่มีช่างภาพถ่ายเอาไว้คือทั้งสองพระองค์อยู่ในระหว่างลงจากบันไดและเตรียมการที่จะขึ้นรถพระที่นั่งเก๋งที่กหบดีของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยนำมารับเสด็จนะครับหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยแล้วทั้งสองพระองค์ก็นั่งอยู่ในรถแล่นผ่านซุ้มประตูเมืองที่ทำเป็นรูปทรงจีนจัดทำโดยข้าบดีของเบิร์นบุรีรัมย์นะครับเมื่อถึงซุ้มประตูออกจากสถานีรถไฟเนี่ยรถพระที่นั่งก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิวาสเมื่อผ่านถนนนิวาสแล้วก็จะผ่านไปสู่ถนนสุนทรเทพทั้งสองข้างถนนของสุนทรเทพนี่ประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะติดทำป้ายติดธงชาติแล้วก็เขียนคำว่าทรงพระเจริญอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองนะครับเมื่อผ่านถนนสุนทรเทพไปถึงวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งอยู่ปลายสุดของถนนนะครับในสมัยก่อนทางพระสงฆ์ก็มีการตั้งประลัมพิธีสวดพระถามงคลคาถาให้กับสมเด็จทั้งสองพระองค์นะครับรถยนต์ที่นั่งรถยนต์พระที่นั่งที่ผ่านไปเป็นรถเบนซ์ที่ข้าบดีของเมืองบุรีรัมย์จัดมานะครับแล่นไปเข้าสู่ถนนจิระและเป้าหมายของถนนจิระก็คือการไปสู่ส ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าที่เป็นหลังที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะครับในขณะที่รถแล่นไปถึงนี่จะมีประชาชนเนี่ยนั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดมืดฟ้ามัวดินมาจากทั่วสารทิศของเมืองบุรีรัมย์นะครับนั่งรอรับเสด็จอยู่และเมื่อขึ้นไปถึงศาลากลางจังหวัดเนี่ยทางจังหวัดได้มีการให้ท่านปราศัยกับราษฎรนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่มีอยู่ทุกบ้านเป็นรูปศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศาลากลางไม้นะครับจะมีทั้งสองพระองค์ยืนอยู่ตรงกลางภาพซึ่งมันไม่ชัดนะครับแต่เราก็รู้ทันทีว่านี่คือภาพในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนะครับข้างล่างนี่เป็นเจ้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ต้องมีทุกบ้านนะครับพูดถึงความประทับใจที่ผมได้รับฟังมานะครับที่บ้านผมนี่จะติดรูปทั้งหมดที่มีร้านถ่ายรูปเนี่ยเขานำมา อัดขายแล้วปรากฏว่าช่วงผมไม่เด็กเนี่ยผมไปทุกบ้านเนี่ยก็จะมีภาพชุดที่มาบุรีรัมย์ครั้งแรก2498มีเกือบทุกบ้านสมัยก่อนมีคำพูดว่าภาพในหลวงเนี่ยเป็นภาพที่ทุกบ้านจะต้องมีแต่สำหรับบุรีรัมย์ผมจะพูดว่าภาพที่สมเด็จทั้งสองพระองค์เสด็จเมืองบุรีรัมย์ในปี2498นี้จะเป็นภาพชุดที่ทุกบ้านต้องมีครบหมดนะครับเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระมหากษัตริย์และพระราชินีเสด็จมาเยี่ยมราษฎรถึงถิ่นที่อยู่ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าความรักของราษฎรที่มีต่อในหลวงและพระราชินีเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นเมื่อมีการระลึกถึงแล้วก็คนบุรีรัมย์ก็จะระลึกถึงการมาเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2498
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจวบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: I'm เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ทันทีที่รถไฟพระที่นั่งที่แล่นจากจังหวัดสุรินทร์มาถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์เมื่อเวลา 10:10 นาทีทำให้วันอาทิตย์ธรรมดาวันหนึ่งกลายเป็นวันมหามงคลของชาวบุรีรัมย์ในทันทีทันใดเป็นสาเหตุให้ราษฎรจากทุกอำเภอเดินทางมารอรับเสด็จที่บริเวณสถานีรถไฟกันอย่างล้นหลามพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันจัดซุ้มประตูจีนเพื่อรับเสด็จอย่างสวยสดงดงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงปรารถนาที่จะได้พบราษฎรด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อรถไฟพระที่นั่งเพียงแต่ชะลอความเร็วก่อนเทียบชานชาลาพระองค์ก็ทรงเบี่ยงพระวรกายออกมาถ่ายภาพราษฎรที่รอรับเสด็จอยู่สองข้างทางรถไฟเมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากขบวนรถไฟพระที่นั่งทั้งสองพระองค์ก็ขึ้นประทับรถยนต์เก๋งที่ข้าบดีนำมาเพื่อเป็นรถยนต์พระที่นั่งชั่วคราวรถยนต์พระที่นั่งคันดังกล่าวทำหน้าที่นำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล่นออกจากบริเวณสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิวาสเลี้ยวขวาเข้าถนนสุนทรเทพซึ่งเป็นย่านการค้าของเมืองพ่อค้าชาวจีนต่างพากันตกแต่งร้านค้าตั้งโต๊ะรับเสด็จตลอดเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านบนชายคาร้านค้าก็มีการแขวนป้ายที่เขียนด้วยอักษรตัวโตๆว่าทรงพระเจริญราษฎรที่ยืนเฝ้ารอรับเสด็จอยู่สองข้างทางต่างโบกธงชาติพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญกันอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงทรงพระเจริญจึงดังกึกก้องติดตามรถยนต์พระที่นั่งที่แล่นไปตามถนนสุนทรเทพผ่านวัดกลางผ่านถนนจิระผ่านร้านค้าบ้านเรือนของราษฎรผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองผ่านศาลจังหวัดบุรีรัมย์และจนถึงศาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีราษฎรทุกเพศทุกวัยจากทุกอำเภอเฝ้ารอรับเสด็จแน่นสนามหญ้าหน้าศาลกลางจังหวัดสายพระเนตรของทั้งสองพระองค์ขณะประทับเคียงคู่กันบนศาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ทรงแสดงออกให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะได้ใกล้ชิดกับราษฎรอย่างเปี่ยม

0: รวมทั้งพระอริยบทระหว่างเสด็จพระราชดำเนินลงจากศาลากลางจังหวัดเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับราษฎรที่รอเข้าเฝ้าบริเวณสนามหญ้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันมหามงคลวันนั้นเล่าให้ฟังว่าเวลาร่วมชั่วโมงที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ประทับตรัสถามตรัสเล่ากับเหล่าราษฎรอย่างเป็นกันเองรวมทั้งทรงรับของที่ระลึกจากเด็กๆจากผู้อาวุโสชาวบุรีรัมย์ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทำให้บรรยากาศที่นั่นกลายเป็นวันที่แสนจะอบอุ่นประทับใจติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เล่ามาจนถึงวินาทีนี้เมื่อล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ไปยังสถานีรถไฟลำปลายมาศก่อนเที่ยงของวันเดียวกันรถไฟพระที่นั่งก็เล่นถึงสถานีรถไฟลำปลายมาศพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอลำปลายมาศได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทรงอนุญาตตามที่ราษฎรทูลขอจึงเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งให้ราษฎรชาวอำเภอลำปลายมาศได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสถานีรถไฟนครราชสีมาและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน
1: คุณผู้ฟังคะภาพเก่าเล่าเรื่องทำให้เราได้ย้อนไปในวันประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะเส้นทางเสด็จของแต่ละจังหวัดนะคะจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานนั่นเองค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะคะทั่วทั้งภาคอีสานและบุรีรัมย์เนี่ยก็คือหนึ่งในที่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ค่ะซึ่งโครงการไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวบ้านผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงผ้าไหมนาโพมรดกแผ่นดินจากน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: คุณยายประจวบจันนวลอายุ73ปีผู้นำกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต่เดิมคืออำเภอพุทธไทยสงฆ์เป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือผ้าไหมไทยจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับยกย่องจากสมเด็จพระพันปีหลวงในฐานะผู้ที่ช่วยสืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหมให้โด่งดังไกลไปทั่วโลก
1: คำจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นครูสอนทอผ้ารุ่นแรกของประเทศเลยค่ะเป็นพ.ศ.80นี่แหละแล้วก็สืบทอดสืบทอดจากคุณตาตุ้มทองนี่แหละค่ะค่ะทีแรกก็ชาวบ้านเขาทอผ้าและทอผ้ามันเกิดแห้งแล้งติดต่อกัน 4-5-6 ปีชาวบ้านไม่มีข้าวจะทานไม่มีน้ำจะใช้ก็ดีมีแต่ผ้าไหมนิดทอไว้ใช้เองก็นำไปแลกข้าวที่แต่งถิ่นแล้วก็ทราบถึงสมเด็จท่านนั้นก็เลยให้ราชทะเลขาออกมาดูพวกเราค่ะพวกเราก็เลยนำผ้าไปขายที่อำเภอพุทธสงฆ์ท่านก็รับซื้อไว้ตั้งแต่ราคาตอนนั้นราคาผืนละ50-60บาทท่านก็ซื้อให้ราคาผืนละ180เข้าไปในวังต่อมาท่านก็รับซื้อให้ผืนหนึ่ง500-600ราคาสูงที่สุดเลยค่ะชาวบ้านก็มีอยู่มีกินก็ได้ตั้งเป็นศิลปาชีพตั้งแต่นั้นมาค่ะโอ้แต่ก่อนถนนหนทางนี่เป็นลึกๆแหละเป็นลึกๆยังไม่มีถนนหนทางท่านก็มาช่วยเหลือให้มีงานทำนี่แหละค่ะเอาผ้าไหมแล้วก็มารับซื้อที่อำเภอพุทธสงฆ์ปีละครั้งนะคะให้ราชเลขาออกมาพวกเราก็จะพาชาวบ้านออกไปขายผ้าพอดีปีหนึ่งท่านจะออกมาครั้งเดียวดิฉันเห็นว่ามันนานเกินไปชาวบ้านไม่รู้จะไม่มีเงินจะซื้อข้าวซื้ออะไรก็เลยขอนายเพอนะว่าจะไปส่งผ้าที่ในวังได้ไหมเพราะมีพี่ชายเป็นทหารรับใช้อยู่ที่ในวัง

ซีด้วยจ้ะไปเผยแพร่การทอผ้าไหมเนี่ยค่ะเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ท่านก็จะเสด็จมาที่สกลนครก็เข้าเฝ้าภาพไปประกวดพวกเราก็จะนำชาวบ้านไปหาท่านค่ะที่จังหวัดสกลนครท่านก็ดูผ้าชมผ้าพวกเราว่าผืนไหนก็สวยสวยมากสวยทุกผืนค่ะท่านชอบทุกลายทุกผืนบอกว่าผ้าไหมนี่สวยก็ได้สร้อยตั้งหลายเส้นค่ะสร้อยถ้ารางวัลถึงจะได้ค่ะถ้าไม่ได้รางวัลก็ได้ใบประกาศชมเชยอย่างนี้ค่ะ

0: จหายคิดถึงพระองค์ท่านมากเพราะท่านให้ความช่วยเหลือพวกเราราษฎรหมู่บ้านเรานี่ได้อยู่ดีกินดีก็เพราะท่านค่ะพอได้ทานไปแล้วก็ส่งเลือกเรียนหนังสือได้รับราชการมากมายเลยเกือบทุกเรือนแล้วค่ะ
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงเล็งเห็นคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะการทอผ้าอันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนพระราชดำริและพระราชนิยมด้านผ้าไทยปลุกชีวิตให้ผืนผ้าพื้นบ้านมีคุณค่าเหนือกาลเวลานำมาซึ่งโอกาสและความหวังแก่ชาวบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ให้สามารถยึดการทอผ้าเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้เลี้ยงชีพมีอยู่มีกินดูแลครอบครัวและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลผลงานผ้าทอของชุมชนนาโพมิได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากยังได้รับการสืบสานต่อยอดและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกอันล้ำค่าที่หลอมรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและความผูกพันของคนในชุมชน
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ผ้าไหมนาโพยังคงเป็นผ้าไหมที่งดงามและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยายประจวบซึ่งเป็นหนึ่งใน4ทหารเสือผ้าไหมไทยของพระพันปีหลวงที่ยังคงทำงานด้านไหมเปรียบประดุจสายใยแห่งพระเมตตาที่พระแม่ฟ้าของแผ่นดินได้วางรากฐานไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าค่ะแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและพระราชดำริพระราชสวนีของพระองค์จะยั่งยืนหากมีการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในช่วงนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของคนสองวัยเพื่อสืบต่อสืบสานงานของแม่ของแผ่นดินช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ชมรมสายใยฮัตอุดมอักษรโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ที่ซึ่งผืนผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือหากแต่เป็นบทเรียนชีวิตเป็นความทรงจำและเป็นการสืบสารพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นี่นักเรียนในชุดนักเรียนธรรมดากำลังเรียนรู้การสาวไหมย้อมสีและการทอผ้าด้วยความตั้งใจภายใต้การถ่ายทอดของว่าที่ร้อยตรีเฉลิมยุ่งไทยสงคุณครูผู้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไหมนาโพ
4: ครับเป็นกลุ่มทอผ้าไหมนะครับกลุ่มสายใยทั้งอุดมอักษรนะครับหรือว่าเป็นสายใยที่ผูกพันเกี่ยวกับอำเภอนาโพนะครับกลุ่มของโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมนะครับที่จะสืบสารพระปณิธานของท่านที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับนอกจากนั้นตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมยังจำได้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาที่ภูพานนะครับผมก็ได้ไปรับเสด็จกับคุณป้าที่ภูพานนะครับได้ส่งผ้าไหมประกวดในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านได้ความเมตตาและทรงซื้อผ้าที่ทอจากกลุ่มอำเภอนาโพเป็นพระมหากรุณาธิคุณครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านสร้างอาชีพให้กับชาวอำเภอนาโพนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ยังสั่งให้ทำผ้าไหมส่งสวนจิรดาในสมัยนั้นนะครับก็เป็นความปลาปื้นปิติของผมในวัยเด็กนะครับที่ไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็ทรงซื้อผ้าของอำเภอนาโพแล้วก็ยังส่งเสริมศิลปะอาชีพและผมจะสืบสานไปทางของพระองค์ท่านสืบต่อไปครับ
1: จากแรงบันดาลใจนั้นครูเฉลิมได้ก่อตั้งชมรมสายใยอุดมอักษรชักชวนนักเรียนเข้ามาเรียนรู้การทอผ้าไหมไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าของผืนแผ่นดินวัฒนธรรมและพระมหากรุณาธิคุณ

0: ริยาใยไทยสงฆ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หนึ่งในสมาชิกชมรมสายใยอุดมอักษรกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และสืบสานการทอผ้าไหมของบ้านเกิดการได้ทอผ้าด้วยมือตนเองทำให้เข้าใจว่าผ้าไหมหนึ่งผืนต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและหัวใจพร้อมทั้งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่และมีโอกาสถ่ายทอดมาถึงรุ่นของตน
1: รุ่นต้นทำของยายครับที่บ้านทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่งานของผู้ชายแต่ก็เป็นเด็กดื้อใช่ไหมครับก็เลยไปทำก็ทำเป็นยายก็เลยสอนให้เลยตั้งแต่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณป.2 นี่แหละครับสิ่งที่หนักที่สุดก็คือการมัดหมี่ครับแล้วก็คือการออกแบบลวดลายหมี่นี่แหละครับลายหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพก็คือลายหมี่ลายนพเก้าครับ
0: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเส้นไหมที่ยังคงถูกสาวจากรังไหมประกอบกับเสียงกี่ทอผ้ายังคงดังต่อเนื่องเปรียบเสมือนเสียงแห่งคำมั่นสัญญาว่าพระราชปณิธานด้านผ้าไทยจะไม่เลือนหายหากจะถูกสืบสานต่อไปผ่านมือของครูและศิษย์ผ่านสายใยแห่งความรักความศรัทธาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งจุดประกายให้ผืนผ้าไหมมีชีวิตให้ชาวบ้านมีอาชีพและให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของแผ่นดินผ่านการสืบสานต่อยอดผ่านเส้นไหมที่ถักทอด้วยหัวใจและความจงรักภักดีตลอดไป

0: ณผู้ฟังคะทุกแห่งหนที่พระองค์ท่านได้เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้นค่ะแต่ยังเปลี่ยนทั่วทุกภูมิภาคของไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและความหวังซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเลือนหายจากใจของคนไทยตลอดไปค่ะทีมงานสวทบุรีรัมย์ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จะสถิตอยู่ในใจตราบนานเท่านานวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วขอลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นบหลับเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
4: ายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟกต์ขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที่
5: พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถ ถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีไหนที่รับฟังรายการอยู่ทักทายแล้วก็พูดคุยกันมาวันจันทร์เริ่มต้นนะครับของการทำงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าก็เรียกว่าวันจันทร์มีความสุขนะครับแฮปปี้มันเดย์อ่ะก็มีความสุขกันในทุกๆวันนะครับวันนี้มากันที่ AM 819 kHz นะครับ AM 891 kHz แล้วก็ AM 1467 kHz ครับมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ก่อนเลยดูซิว่าใครจะรายงานตัวตั้งแต่ต้นรายการก่อนเขาเลยนี่นะฮะ02-276-9717นะครับนี่คือเบอร์ที่ทักทายกันมาอีกหนึ่งเบอร์ครับ02-276-9721วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หยุดพักผ่อนกันบางคนก็บอกว่าคุณบอลได้มีโอกาสไปทะเลนะครับมีรายงานมาบรรยากาศแหมเรียกว่ามีความสุขมากได้ทานอาหารซีฟู้ดอร่อยๆได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมาเริ่มต้นการทำงานกันในวันจันทร์วันนี้แต่พอ5 โมงกว่าๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คงเดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแต่ขณะเดียวกันครับยังมีหลายๆท่านเลยที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนด้วยสวัสดีนะครับคุณวานยักษ์ A380 มารายงานตัวแล้วครับนี่นะฮะแล้วก็คุณฝนด้วยนะครับมีน้องแชมป์น้องแชมป์นี่ไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มาวันนี้นะครับแล้วก็มาช่วงตอนเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันครับที่อยู่ด้วยกันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับช่างเทคนิคแล้วก็ยังมีหลังไมค์ที่ทำหน้าที่ช่วยประสานข้อมูลต่างๆคุณหนึ่งนะครับภูสนิสาชูกลิ่นก็อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้คุณอัคเดชคำพีระอยู่ที่หลังไมค์นะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อที่จะรายงานนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องภาพเรื่องเสียงต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับทาง TikTok ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะครับทำให้เราได้ติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับภารกิจสำคัญในวันนี้คุณสุชาวดีครับวันนี้ทักทายมาแล้วก็แชร์ไลฟ์เรียบร้อยรวมถึงการรีโพสต์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ขอบพระคุณมากมีหลายข้อมูลครับวันนี้แล้วก็หลายเรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เรียกว่าทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นเอาอย่างเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับขอเปิดด้วยเรื่องราวของความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก่อนนะครับเดินทางไปเยือนจีนต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับภาพรวมครับจากเพจของสวท.นะครับก็ได้มีการโพสต์สรุปเรื่องของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4 วันก่อนนะสวท.ของเราสรุปไว้นะครับภารกิจของท่านนายกที่ต้องบอกว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยมีการลงทุนเพิ่มกว่าคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจีนยืนยันที่จะลงทุนเพิ่มนะฮะลงทุนเพิ่มในประเทศไทยกว่า70,000 ล้านบาทมุ่งเน้นผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิต AI และก็เทคโนโลยีขั้นสูงครับโดยภาพรวมครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ การ4วันที่ผ่านมาก่อนนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนนะครับโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI แห่งที่4ในจีนมีการหารือครับกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมนะฮะใช้ประเทศไทยเนี่ยตั้งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญเลยผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเนี่ยยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าแน่นอนเศรษฐกิจของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลายๆคนบอกเศรษฐกิจตอนนี้ดีมากแล้วก็นี่คือการยืนยันจากผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนว่าเตรียมจะมาลงทุนในประเทศไทยกว่า 70,000 ล้านอันนี้คือตัวเลขกลมๆที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่านี้นะครับเตรียมขยายเรื่องของกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 ตำแหน่งเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่พอเราทำงานก็จะมีรายได้ไปดูแลครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่กำลังอยากจะได้งานดีๆนะครับแน่นอนว่านี่คือการลงทุนในประเทศไทยนะฮะของบริษัททางด้านของจีนแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นเศรษฐกิจเติบโตนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนไทยครับที่มีความพร้อมนะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการปรับปรุงมาตรการเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของ Thailand Fast Pass ของ BOI โดยการเร่งรัดอนุมัติการลงทุนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะฮะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากบางทีแล้วเราไปติดต่ออะไรคุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมบางทีเราไปติดต่ออะไรที่มันแบบโอ้ยกระบวนการมันวนอยู่ตรงที่เดิมซ้ำซ้อนยุ่งยากเขาก็แบบไม่อยากจะมาลงทุนดังนั้นเนี่ยอันนี้ที่เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะครับทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่สรุปให้ฟังเป็นประเด็นสำคัญทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมก็พวก SME ในห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรม AI ยานยนต์สมัยใหม่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาบุคลากรให้เราได้มีทักษะมากขึ้นเพื่อที่จะได้งานดีๆพอเรามีทักษะแล้วก็ได้งานดีผลตอบแทนก็สูงด้วยก็ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรการลงทุนด้านการวิจัยการพัฒนาเพื่อได้รับการตอบรับจากนักลงทุนนะฮะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับในการยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันในประเทศและก็ในอนาคตนั่นเองภาพรวมนะฮะต้องบอกว่าการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับ4วันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจีนสนใจลงทุนเพิ่มในไทยกว่า 70,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่เป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนมีการจ้างงานเกิดขึ้นสะท้อนเศรษฐกิจที่เรียกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดคุณป้าสำเภานะครับจากลพบุรีติดตามฟังทุกวันแล้วก็คุณตีจากจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับประสานให้แลกข้อมูลนะครับที่บางคนแล้วก็ถามว่าคุณบอลแล้วเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มีแน่นอนนะครับใครที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการตรวจสอบต่างๆนะครับการยื่นเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ต่างๆในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประเด็นอยู่เอาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ทักทายมาในเพจ Facebook ด้วยยังขณะเดียวกันครับคุณมะลิแก้ววันนี้มาเร็วมากเลยคุณมะลิแก้วนะครับส่งข้อความมาสวัสดีคุณบอลครับวันนี้ติดตามอยู่นะครับน้องชาตรีสวัสดีพี่บอลครับวันนี้ผมลาหยุดงานมาฟังเลยโอ้โหทำงานลาหยุดเลยนะฮะโอเคได้นะครับฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้คุณรัชนาบุรณกิตติด้วยแชร์เรียบร้อยนะครับคุณประสิทธิชัยพรงามแล้วก็ยังมีหลายๆท่านเลยที่วันนี้นะครับฟังอยู่ในพื้นที่ไหนอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันด้วยนะครับวันนี้ก็ส่งมาในทุกๆข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ในทุกข้อมูลที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นในขณะเดียวกันครับหนึ่งเรื่องสำคัญต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนจีนนี่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าดู ข่าวต่างๆนี่ก็เห็นว่าการเดินหน้าในการยกระดับนะฮะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้านะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโดยนายกไทยจีนครับเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตอันนี้ก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับโดยวันนี้ครับ20กรกฎาคม2569นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายครับมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนนะครับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนนะครับโดยเน้นย้ำครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะฮะความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสมัยใหม่เรื่องของ AI เห็นไหมเรื่อง AI ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญยานยนต์ไฟฟ้านะครับการสร้างประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือครับนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแล้วก็บันทึกความเข้าใจ15ฉบับครอบคลุมด้านอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาAI ทักษิทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปิดโตนะฮะแล้วก็การป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำรวมถึงความร่วมมือของสื่อมวลชนอันนี้ก็สำคัญการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การสำรวจอวกาศห้วงลึกนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เรียกว่าจับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นความร่วมมือครับระหว่างไทยจีนเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนนะครับขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าผลไม้และอาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยแล้วก็ไทยต้อนรับการลงทุนจากจีนที่ยกระดับคนไทยและทำตามกฎหมายเร่งรัดการจัดทำ FTA นะครับที่ใช้ไทยเป็นเรื่องของฐานการผลิตที่ดำเนินการต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จในปี73อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แล้วก็มีเส้นทางรถไฟเชียงของนาเตยโมฮันนะครับแล้วก็มีเรื่องความมั่นคงมีการตั้งกลไกหารือ 2+2 นะครับรวมถึงความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพัฒนาบุคลากรนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมนะครับขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลการสืบสวนรวมถึงธุรกรรมทางการเงินด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของคนไทยให้ดีขึ้นมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยจีนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนกันนะครับมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นครับสานต่อความร่วมมือไทยจีนในทุกมิตินะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศครับในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับด้วยตนเองแล้วก็มีการทักทายกันอย่างอบอุ่นตรงนี้ครับเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพเรื่องความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนโดยในโอกาสนี้ครับผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้มีการเข้าร่วมการหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศก่อนที่จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับจีนแล้วก็เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน พื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาโดยมีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพนะครับบรรยากาศก็คุณฟังสามารถติดตามได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างไทยจีนอย่างที่บอกจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันนะครับนี่ก็เป็นความชื่นมื่นนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนปักหมุดอนาคตสื่อไทยยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรแล้วก็ผสานเรื่องAI สู่เวทีโลกนะครับโดยณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำกรมประชาสัมพันธ์ครับก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU พร้อมกัน3ฉบับนะครับกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนได้แก่สำนักข่าว People's Daily สำนักข่าวซินหัวและก็กลุ่มสื่อแห่งชาติจีน China Media Group หรือ CMG โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกนะครับเพื่อยกระดับศักยภาพของการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรสื่อชั้นนำของจีนแต่เป็นการวางรากฐานนะครับสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ์ใน3มิติได้แก่มิติของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรการขยายเครือข่ายข่าวสารระหว่างประเทศและก็การสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่จะยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกโดยความร่วมมือฉบับแรกกับสำนักข่าว People's Daily เนี่ยเขามุ่งเน้นครับเรื่องของการขยายข่าวสารของไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารต้นฉบับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันนะครับแล้วก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้เข้าถึงสาธารณชนจีนในวงกว้างพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีครับของประชาชนทั้งสองประเทศและก็อีกเรื่องนึงครับขณะที่ความร่วมมือกับสำนักข่าวซินหัวเนี่ยเขามุ่งเน้นครับเรื่องของการพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็สำคัญนะฮะเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานข่าวการปรับตัวสู่สื่อดิจิทัลแล้วก็การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเรื่องความร่วมมือระหว่างกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนจะเน้นเรื่องของการต่อยอดไปสู่เรื่องของการผลิตสื่อร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการรูปแบบของสารคดีนะครับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อทันสมัยการพัฒนาเรื่องคอนเทนต์นะครับที่มีคุณภาพทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้รับสารในยุคดิจิทัลด้วยโดยความร่วมมือทั้ง3ฉบับครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการขยายเรื่องของความร่วมมือกับองค์กรสื่อชั้นนำของจีนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์กรนี่นะครับพัฒนาบุคลากรการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและก็ AI ในงานสื่อสารภาครัฐการขยายเครือข่ายข่าวสารระหว่างประเทศแล้วก็การยกระดับการผลิตสื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ไทยจีนคุณผู้ฟังภายหลังจากการเฉลิมฉลองครบรอบ 50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับโดยขยายความร่วมมือจากระดับรัฐบาลสู่เครือข่ายองค์กรสื่อของทั้ง2ประเทศนะครับเพื่อตอกย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ครับก้าวสู่องค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศให้มีบทบาทที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับในเวทีระดับนานาชาตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์โดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมจับมือกับ3สื่อยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับปักหมุดอนาคตสื่อไทยยกระดับเรื่องข่าวสารการพัฒนาบุคลากรภาษา AI สู่เวทีระดับโลกทั้งเรื่องของสำนักข่าวซินหัวอันนี้ก็โด่งดังระดับโลกสำนักข่าว People's Daily แล้วก็กลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนหรือ China Media Group หรือว่า CMG นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่าทุกเรื่องราวนะครับคุณสุรชัยวันนี้ส่งข้อความมาบอกติดตามอยู่นะครับในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ภาคไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่ส่งข้อความมาแล้วก็ติดตามกันนะครับมีจากพื้นที่ทุกๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวขอดูข้อความสักนิดนึงวันนี้มีทีมงานแชร์ให้แล้วด้วยนะครับจากคุณพิสมัยด้วยวันนี้ก็บอกแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเรียบร้อยคุณน้ำหวานสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่เอาล่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครู่เดียวนะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
2: หุ่นทเวททั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
6: กลับมาครับช่วงเวลา 17:33 นาทีครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับทุกเรื่องราวที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าเปิดประตูตลาดจีนตะวันตกผลักดันเรื่องของสินค้าไทยดึงดูดนักลงทุนต่างๆทั้งการสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายหวังเสี่ยวฮุนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องต้องกันที่จะยกระดับเรื่องความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยให้เข้ากับตลาดจีนตะวันตกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยทางด้านของการเข้าร่วมการสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่านายหวังเสี่ยวฮุยนะฮะกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพร้อมย้ำครับถึงเรื่องราวของการที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีความสำคัญที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาครับ2568เนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะ 41,000 ล้านหยวนซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้นร้อยละ112สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับมณฑลเสฉวนเนี่ยยังมีร้านอาหารไทยมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีนนะฮะอาหารไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมคือต้องบอกเป็นที่นิยมไปทั่วโลกจริงๆนะฮะความนิยมของอาหารไทยเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การส่งออกสินค้าเกษตรได้ต่อเห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารวัตถุดิบซอสเครื่องปรุงต่างๆธุรกิจของคนไทยของเรานะฮะที่จะไปเติบโตที่ตลาดทั่วโลกว่าอย่างนั้นโดยการเยือนจีนครั้งนี้ครับของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเยือนนครเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมฮะอย่างที่บันเล่าให้ฟังมีนครเฉินตูแล้วก็มีกรุงปักกิ่งเนี่ยก็ได้มีการพบปะหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยืนยันชัดเจนครับว่าไทยก็พร้อมยกระดับความร่วมมือกับจีนในทุกมิติตั้งแต่รัฐบาลกลางมณฑลเมืองไปจนถึงภาคเอกชนโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนโยบายของจีนครับในการพัฒนาภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลเสฉวนซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมครับแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมของภูมิภาคพร้อมย้ำว่าเสฉวนเนี่ยมีประชากรกว่า80ล้านคนโอ้โหเยอะมากเลยคุณผู้ฟังทั้งในตลาดของสินค้าต่างๆนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ของสินค้าไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เสฉวนเขาชอบนะฮะเขาชอบอาหารไทยร้านอาหารไทยที่เสฉวนนี่ต้องบอกเปิดเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งนักลงทุนคุณภาพที่ไทยเนี่ยต้องการเชื่อมโยงให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไปเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับมณฑลเสฉวนมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนะครับมานานกว่า20ปีการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำนครเฉิงตูอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกแล้วก็เชื่อมโยงนักลงทุนจีนแล้วโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับโดยสำนักงาน BOI เฉิงตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นการช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยถ่ายทอดทักษะแรงงานคนไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ยกระดับฐานการผลิตของประเทศด้วยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเรียกว่าหลายคนก็ได้มีโอกาสติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีทักทายคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้พี่จิมทักทายมาคุณอาร์ตี้นะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็จับประเด็นเป็นข่าวครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนแต่หนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลายๆคนที่มีถามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงการคลังครับย้ำนะครับย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะฮะจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังฝากแจ้งนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายให้ยืนยันตัวตนถึง12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผ่านธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสใช่ไหมฮะธนาคารทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาดูในส่วนของกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติหลายคนก็บอกว่าบอลไม่ผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรอันนี้ย้ำเลยใครที่ไม่ผ่านอยู่ฟังรายการอยู่บอกไม่เป็นไรท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับแล้วก็ไปยื่นได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์หรือที่แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารก็ได้ยื่นได้ถึงวันไหนถึง31กรกฎาคมนะฮะสิ้นเดือนนี้นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงก็คือ21กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอยู่นะครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าคุณมอนได้แล้วเรียบร้อยก็จะนำตรงนี้นะครับไปซื้อข้าวของที่จำเป็นมีข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยบอกขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับคุณตาคุณยายหลายๆท่านเลยบอกได้เรียบร้อยแล้วคุณมอนครับขอบพระคุณมากๆเลยอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับให้กับคุณลุงคุณป้าที่กำลังติดตามอยู่ได้กันครบถ้วนเลยเนาะหลายพื้นที่เลยที่นครศรีธรรมราชส่งมาบอกได้เรียบร้อยแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลด้วยขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ให้ความสำคัญโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันครับยังมีอีกกลุ่มนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ดูแลในทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดสวทของเราเพิ่งลงเมื่อกี้นี้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์นะครับเพราะว่ามีบางคนก็มีบ่นมาแล้วก็มีบอกมาเรื่องของเกณฑ์เรื่องของกรรมสิทธิ์ยานพาหนะใช่ไหมครับอันนี้รับรู้รับทราบแล้วก็ที่แจ้งมาทุกข้อความเป็นประโยชน์มากๆย้ำเลยนะฮะทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเรคคอร์ดเราเก็บไว้หมดแล้วก็นำประสานให้หมดนะฮะบางคนก็บอกว่าเกณฑ์เรื่องของยานพาหนะคุณบอลฝากดูแลตรงนี้หน่อยบอกเอาง่ายๆเลยมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วคุณบอลแล้วก็นานแสนนานแล้วมันพังแล้วด้วยไปฝากดูเรื่องนี้ให้ด้วย ้แล้วก็อีกเกณฑ์นึงเรื่องเกณฑ์นักศึกษาใช่ไหมฮะที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยอ่ะ2เกณฑ์นะ2เกณฑ์ดังนั้นครับอันตรงนี้เนี่ยนำไปสู่ประโยชน์ของคุณผู้ฟังล่าสุดฟังดีๆเลยนะครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ21กรกฎาคมปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงให้ครอบคลุมนะครับเรื่องเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะ1แล้วก็เรื่องเกณฑ์นักศึกษา1นะฮะโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยครับบอกว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการยื่นนะครับยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2.9 ล้านรายโดยกว่าร้อยละ40เนี่ยเป็นปัญหาอย่างที่บรรนำเรียนคือยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์อะไรต่างๆเรื่องก็อยู่ในหมวดของยานพาหนะก็แล้วกันก็ประมาณร้อยละ40ซึ่งเยอะมากนะครับที่มีประชาชนยื่นเรื่องมานะครับกว่า 2.9 ล้านรายดังนั้นครับกระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณผู้ฟังฟังตรงนี้ดีๆกรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีเรื่องประเด็นคือการครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมายังกระทรวงการคลังรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันเนี่ยยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนนะครับเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดก็จะมี2กลุ่มกลุ่มเรื่องยานพาหนะ1แล้วก็เกณฑ์นักศึกษา1นะครับตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับทันการโอนสิทธิ์ให้กับผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังครับก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายนะครับแบบdynamic data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายเนี่ยไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงจากการตรวจสอบบอกว่าเกิดการทุจริตโดยมีการแอบอ้างคุณผู้ฟังนำชื่อของประชาชนเนี่ยไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งนะครับเร่งดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนดังนั้นเห็นไหมฮะใครที่ฟังรายการอยู่แล้วอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ลองโทรมาแจ้งหลังไมค์ดูตรงไหนเราช่วยได้เราก็จะเก็บรวบรวมนะครับนำส่งประสานให้นะครับนำส่งประสานให้ไม่ต้องกังวลนะครับใครที่มีข้อกังวลเห็นไหมนี่ก็คือเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมาทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องของเกณฑ์นักศึกษาใช่ไหมครับที่เป็นกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ประสานให้กลุ่มยานพาหนะกลุ่มนี้เยอะมากนะครับกลุ่มนี้ก็สวทของเราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ประสานให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการที่มีการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีตรงนี้เขาก็จะดูตรงนี้ให้คุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆกลุ่มที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงไหนช่วยได้สวทของเราก็พร้อมเป็นสื่อกลางนะครับดังนั้นใครที่ติดตามกันอยู่ในการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือว่าผู้ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังก็จะได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือต่อนะครับในรูปแบบสัดส่วน60-40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนครอบคลุมกลุ่มนี้ครับ6ล้านรายทั้งนี้กระทรวงการคลังขอยืนยันนะครับว่าภาครัฐก็ยินดีรับจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมครับมารองรับแล้วก็ดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมต่อไปในทุกมิตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าพร้อมดูแลนะครับแล้วก็ปรับเกณฑ์รอบใหม่ครอบคลุมครับเกณฑ์ทั้งกรรมสิทธิ์รถ แล้วก็เรื่องของนักศึกษาด้วยนะฮะมีคุณสายทิพย์จากประจีนให้กำลังใจนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับเป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนที่กำลังรออยู่ล่าสุดครับอีกหนึ่งเรื่องนำเรียนกันต่อเลยนี่แหละรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา20กรกฎาคมย้ำนะครับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะฮะอันนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับจากเพจของสวทของเรานะครับโดยเรื่องนี้ครับบอกว่าผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปย้ำนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่เนี่ยจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลครับสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านนะฮะ1บ้านเลขที่นี่แหละก็คือใช้สิทธิ์ได้นะครับ1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดนะอันนี้ก็นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติในปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับดังนั้นก็นำเรียนแจ้งด้วยนะครับว่าท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดนะฮะค่าน้ำประปานะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับหลายคนที่ฟังอยู่โอ้ข้อความมาจากทั่วทุกประเทศเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ฟังออนไลน์ใช่ไหมครับหลายๆพื้นที่นะฟังอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีต่างประเทศก็มีเพราะว่าสามารถฟังออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับยังมีภารกิจสำคัญอีกหลายๆเรื่องนะฮะทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแจ้งกันไปแล้วหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนะครับใครที่จะซื้อบ้านฟังทางนี้อ่ะบางคนบอกว่ามองๆเล็งๆอยู่ล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้นายประเดิมชัยจัดทัพติวเข้มซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ย้ำชัดเลยสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกมั่นใจจบปัญหาใครเจอบ้านซุดใครเจอบ้านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับฟังเรื่องนี้ดีๆเลยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนนี่นะฮะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเลยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับสคบในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานที่รอให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็แก้ไขแต่ณปัจจุบันนี้ครับสคบได้รับเสียงชื่นชมมากๆเลยว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกให้กับผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้เกิดความมั่นใจบอกเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยหน่วยงานของรัฐนะครับจะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆขั้นตอนนะฮะแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นนะครับจากการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้โดยนายประเดิมชัยครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นอกเหนือจากการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้วนะครับคุณผู้ฟังสคบยังต้องการเห็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกๆคนเนี่ยนะครับยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างโดยวางแผนออกแบบให้คำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายเพื่อป้องกันข้อพิพาทลดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องในอนาคตต้องบอกว่าหลายข้อร้องเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยยังไม่ได้กำหนดไว้ยกตัวอย่างเรื่องนะให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ฟังพื้นที่จอดรถของบ้านที่ไม่ได้มีการลงเสาเข็มแม้ไม่มีกฎหมายบังคับแต่เมื่อเจ้าของบ้านเนี่ยมีการต่อเติมหรือว่าใช้งานเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยอาจเกิดปัญหาเรื่องของพื้นที่มันทรุดใช่ไหมฮะโครงสร้างมันเสียหายท้ายสุดก็นำไปสู่ข้อพิพาทหากผู้ประกอบการนะครับวางแผนยกระดับมาตรฐานไว้ซะตั้งแต่ต้นก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการร้องเรียนในระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวดังนั้นครับเรื่องของการจัดงานครั้งนี้ครับซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์ครับให้ความรู้กับประชาชนตรวจสอบข้อมูลของโครงการนะฮะเรื่องของสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาและก็การโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของการซื้อบ้านในอนาคตด้วยดังนั้นนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่หากท่านนะถูกเอารัดเอาเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆนะครับโทรแจ้งได้เลยสายด่วนสคบครับ1166จดไว้นะครับ1166นะฮะสายด่วนสคบนะครับหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับคลิกเข้าไปที่ www.ocpb.go.th นะฮะแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับก็เรียกว่าทั้งรับฟังเร่งติดตามนะครับความคืบหน้าต่างๆให้ประชาชนครับได้มีส่วนร่วมรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสด้วยนะครับเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคก็จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรียกว่าทุกเรื่องเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่จากกรณีเรื่องของไฟไหม้นะครับที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราก็ยังคงต้องติดตามกันล่าสุดกทม.จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำครับเป็น17เช็คลิสต์ลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบสถานประกอบการถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ป้องกันไว้ไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำนะครับเรื่องนี้สำคัญนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับว่ากรุงเทพมหานครบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเช็คลิสต์นะครับตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการสถานบันเทิงนะครับจำนวน17ข้อเช

0: ชิญชวนประชาชนแจ้งข้อมูลนะครับปัญหาถ้าเกิดท่านเจอไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟนะฮะการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆของสถานบริการท่านแจ้งได้เลยนะครับที่ทราฟฟี่ฟองดูนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่คล้ายๆกับสถานบริการต่างๆนี่แหละนะครับในเขตวัฒนาพื้นที่ทองหล่อพื้นที่เอกมัยนะครับเน้นทางเข้าออกเป็นไงนะครับดูซิมีทางเข้าออกกี่จุดทางหนีไฟมีไหมสถานบันเทิงที่เอกมัยทองหล่อนะครับเป็นอย่างไรบ้างระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรอุปกรณ์ดับเพลิงมีไหมนะครับเช็คให้หมดเลยระบบป้องกันอัคคีภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุต่างๆกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหากพบข้อบกพร่องต้องให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเนี่ยรีบปรับปรุงแก้ไขทันทีนะครับเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจับประเด็นเป็นข่าวชั่วโมงนี้ครับเรียกว่าเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงไปติดตามการเคารพธงชาติแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: ยาเสพติด
1: เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ทับ2569พช.บุรีรัมย์ขยายผลโคกหนองนาสู่ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลพลังบวรและเครือข่ายร่วมใจเอามือสามัคคีปลูกป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการชนประธานบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดครั้งที่1ทับ2569คลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอเพิ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ทับ2569ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยมีนางสาวลีรัตน์นำปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้ภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์มีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพช.บุรีรัมย์ขยายผลโคกหนองนาสู่ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลพลังบวรและเครือข่ายร่วมใจเอามือสามัคคีปลูกป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารว ันที่20กรกฎาคม2569ณแปลงโคกหนองนาสวนนกบุรีรัมย์ตำบลสแกซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้ากับเคลื่อนการขยายผลโครงการโคกหนองนาณแปลงโคกหนองนาสวนนกบุรีรัมย์ตำบลสแกซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมุ่งเน้นให้ครัวเรือนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาให้พื้นที่ดำเนินงานกลายเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาในระดับตำบลต่อไปในอนาคตการดำเนินงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิดรวมถึงสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้คุณภาพดีผู้นำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนกิจกรรมและคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร่วมกันปลูกกล้าไม้ทางนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดร.สังคมธนปัญโยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่าหลายกล้วยจังหวัดสุรินทร์เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอดบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีผ่านกิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างร่มเงาและสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของประชาชนภาคประชาชนภาครัฐสถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดครั้งที่1/2569วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายสมนึกช่วยงานหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่8เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2569ตามที่นายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประธานบุรีรัมย์มอบหมายโดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้หารือแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขึ้นทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างมีเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการวางแผนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการรักษาสมดุลระบบนิเวศรวมถึงการเสนอแนะมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืนตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านการประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่ต่อไปคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายโดยกว่า40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงการคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้กับผู้รับบัตรสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบไดนามิก data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปในส่วนของการดูแลกลุ่ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60-40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายทั้งนี้กระทรวงการคลังขอยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้ที่มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิเป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสรองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงขณะที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนผ่านรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอทั้งส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงถึงความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300 ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลักหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21 กรกฎาคม 2569โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15 ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300 ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อมาสวมสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เป็นการลดภาระความไม่สะดวกในการเดินทางทางหน่วยงานได้จัดทำแบบฟอร์มร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ไปเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายขึ้นและส่งข้อมูลกลับมาให้กับขนส่งตรวจสอบต่อไปนายสิริพงศ์กล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาและนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคเชิญชวนเชียร์คนไทยลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เปิดระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ให้เข้าไปเพื่อลงทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศจัดโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี2569ตั้งปณิธานให้มั่นคงที่ต้องลดละเลิกเหล้าเพื่อนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีห่างไกลจากโรคพิษสุราเรื้อรังถนอมรักษาตับไตและหัวใจร่วมลงนามปฏิญาณตนได้ที่ www.noalcohol.ddc.moph.go.th สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่าคนทำงานที่เป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมากัมพูชาต้องเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายควรผ่านขั้นตอนต่อไปนี้การขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานขออนุญาตโดยยื่นคำขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดการจะทำเอกสารและการตรวจสัญชาติหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนการจะทำเอกสารและการตรวจสัญชาติหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนเอกสารการอนุญาตทำงานบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการขอวีซ่าดำเนินการที่สถานทูตไทยในประเทศต้นทางหรือจุดตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องด่านตรวจคนเข้าเมืองการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานภายใน15วันโดยยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกระทรวงแรงงานการตรวจสุขภาพและการทำประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานและวีซ่ากับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดโทร044-666-538อำเภอประคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัดร่วมเปิดงานแห่เทียนพรรษา2569แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดระยะเวลา 30-31 กรกฎาคมนี้ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประคนชัยอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอัยวิจิตรงดงามการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเชิญชวนพี่น้องร่วมสืบสานประเพณีในครั้งนี้ณสถานที่วันเวลากล่าวอย่างทั่วกันต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .65/2569 ลงวันที่24มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอดฟานซ์การบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังถึงระการะหว่างกิโลเมตรที่135+000ถึงกิโลเมตรที่135+840เริ่มสัญญาวันที่15มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22กันยายน2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน 9,789,863 บาท96สตางค์จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันเผยว่าจีนยืนยันลงทุนไทยเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีชั้นสูงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า BOI แห่งที่4ในประเทศจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเลยทีเดียวต่างก็ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แหละครับและก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันด้วยคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนก็เห็นแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่กันด้วยพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายแล้วครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงศาสนาและวัฒนธรรมไทยและจีนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วครับและแถมยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันด้วยซึ่งก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดแห่งนี้รวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดกันด้วยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดต้าฉือไว้ ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนก็สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านสื่อของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ต่างก็ชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับแล้วย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วสื่อท้องถิ่นของประเทศจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนคนจีนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจของจีนหรือเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยเจียโยคำนี้แหละครับติดต่อกัน4ครั้งด้วยกันนั่นคือเจียโยเจียโยเจียโยและเจียโยครับซึ่งก็เป็นการแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วก็เป็นคำที่ให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคอันได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีครับโดยสื่อเสฉวนก็ระบุเลยครับว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นมาพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ภายในงานนั้นก็มีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากมายเลยทีเดียวอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อของจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยมีการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกันด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนสำเร็จเกินคาดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทัพทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนแล้วครับโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีครับแล้วก็ดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งด้วยกันขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วครับซึ่งจะสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราด้วยกัน พร้อมทั้งได้มีการผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทครับซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรมอบบ้านพอเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72ปีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเพื่อส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ54ตำบล182โครงการด้วยกันครัวเรือนก็ได้รับประโยชน์ 1,261 ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งสิ้นก็ 27,365,573 บาทแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอกุดชุมถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน 6,675 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% เต็มเลยครับรวมโครงการ40โครงการด้วยกันซึ่งทางกระทรวงอว.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มุ่งหวังแหละครับว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่นั่นคือการนำความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการซึ่งถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีรวมไปถึงพื้นที่สำคัญอย่างอำเภอท่าศาลาและอำเภอนพพิตำ ล้วนถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อถนนสายหลักกว้างขวางรองรับปริมาณรถถนนสายรองเชื่อมโยงเข้าถึงทุกชุมชนนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจในการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วย้ำว่าพร้อมบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อติดตามงานพัฒนาสังคมและมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยทางกระทรวงพม.ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.สร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสมอบความช่วยเหลือรวม9รายการด้วยกันครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปรับสภาพที่อยู่อาศัยมอบรถเข็นวีลแชร์สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนโครงการซ่อมบ้านพอเพียงและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปและก็ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ชื่อว่าพม.สร้างสุขสำหรับคนทุกวัยจำนวน14บูธด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีคุณภาพกันต่อไปด้วยพร้อมทั้งจะมีการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชี้แจงของรัฐบาลในเรื่องการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าก็เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนแล้วในขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานกันด้วยและก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกันด้วยครับแล้วขอย้ำอีกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับย้ำรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าจะขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นก็ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานคือ www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันเรื่องของการทำงานหน่วยงานที่ชื่อสคบ.บอกว่ายุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุก โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำชัดว่าสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนี่แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับโดยทางสคบเองก็พร้อมรับฟังเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของสคบยุคใหม่นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวก็ย้ำกันทุกวันแล้วครับว่าประเทศไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เก็บไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เก็บให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth.We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น การทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสนสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
6: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ย ของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
7: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
9: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
8: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
10: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เอง ะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
8: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้อง องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนิสังคุณอัครเดชคำพีระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับนะวันนี้อยู่ด้วยกันพร้อมกันนะที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับรายการแวดวงกีฬานะครับ20 กรกฎาคม 2569นะครับหลังจากที่ขอบตาดำมาเกือบ2เดือนนะฮะกับมากรรมฟุตบอลโลกนะฮะคู่ค่ำต้องเรียกว่าคู่ดึกคู่จนถึงคู่ช่วงเช้าเนี่ยนะเตะกันมาจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนะรวมถึงคู่ชิงที่3เมื่อวันเสาร์แล้วก็ได้แชมป์ก็เรียบร้อยแล้วยินดีกับสเปนนะครับสาวกกระทิงดุนะครับก็สมราคานะครับเล่นด้วยระบบทีมนะครับระบบทีมก็นักกีฬาที่เข้าใจระบบทีมแล้วก็เล่นความเร็วนะเพรสซิ่งเก่งเร็วด้วยอะไรด้วยนะเอาชนะอาร์เจนตินานะครับ1-0นะครับนะฮะก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับไปครองนะครับฟุตบอลโลกปีนี้มีเจ้าภาพกว่า3ชาตินะครับนะสุดท้ายรอบชิงเนี่ยแข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยุโรปอย่างสเปนนะแชมป์โลก1สมัยเจอกับอาร์เจนตินาแชมป์อเมริกาใต้แล้วก็แชมป์โลก3สมัยครับคู่นี้แรกกันมันนะครับแต่ว่าเล่นกันแบบที่อาร์เจนตินาเนี่ยแหมเหมือนจะเล่นติดดาบไปด้วยนะนะครับค่อนข้างจะติดดาบไปด้วยนะครับเหมือนจะแหมตัดเกมอ่ะนะฮะก็ปะทะกันเดือดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะนะปะทะกันตลอดนะครับแต่ว่าก็ทำประตูกันไม่ได้นะถึงแม้ว่าสเปนจะมีโอกาสบุกมากกว่านะฮะมีกว่ายิงด้วยอะไรด้วยนะล้ำหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาร์เจนตินามีสักครั้ง2ครั้งมั้งไม่ได้เข้ากรอบเลยนะครับ90นาทีเนี่ยนะครับก็0-0 อยู่นะฮะแล้วเจอจังหวะหนึ่งเอ็นโชเฟอร์นันเดสเนี่ยนะครับไปเจอใบเหลืองใบที่2เป็นเหลืองแดงนะฮะจังหวะเข้าทำฟาวรุนแรงมีเขาบ่นเหลืองแดงนี่เขาบ่นนะครับเหลืองที่2นี่เข้าฟาวรุนแรงนะฮะก็โดนออกไปพอออกไปแป๊บก็เหลือ10คนสเปนนี่พอมีคนมากกว่านะฟอร์มก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะก็บุกนะฮะคลองเกมบุกยาแล้วมีโอกาสได้ประตูชัยนะครับจากฟอรานตอเรสหลุดเข้าไปยิงเน่งๆเลยให้ทีมนำนะนาทีที่106นะครับนะฮะแล้วก็จบแล้วก็ทีมชนะไป 1-0 นะฮะเกมจบแต่กองเชียร์ผู้เล่นสำรองไม่จบครับเลอันโดปาเลสนะครับไม่ได้ลงเล่นกับเขาด้วยนะฮะแต่ว่าอารมณ์เดือดนะฮะลงไปทำร้ายผู้เล่นของสเปนนะเจอใบแดงอีกคนหนึ่งนะทายก็จบเกมนะกระทิงดูสเปนก็คว้าแชมป์โลกปี2026นะครับนี่แชมป์โลกเป็นสมัยที่2ของสเปนนะเมื่อ16ปีที่แล้วเขาคว้าแชมป์นะครับนะฮะตอนนั้นคว้าแชมป์คว้าแชมป์โลกปี2026ย้อนไป2ปีที่แล้วก็แชมป์ยูโรนะนะเหมือนกับตอนที่สมัยที่เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010อ่ะช่วงนั้นเขาก็ได้ก่อนหน้านั้นก็ได้แชมป์ยูโรด้วยก็หมายความว่าทีมใน2ปีที่แล้วเนี่ยนะยังเข้าใจระบบนะเล่นด้วยตามระบบของโค้ชที่วางไว้ก็คือหลุยส์เลดาฟอนเต้นะครับก็บอกว่าภูมิใจครับนักเตะชุดนี้เติบโตกันมาแนวคิดที่เราตั้งไว้เป็นแนวคิดแบบนี้นะฮะทำอย่างสุดความสามารถพวกเขาก็เป็นตัวอย่างของทีมกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมภูมิใจมากที่ได้เดินทางร่วมกับพวกเขาแล้วก็ได้เคียงข้างกันจนได้รับเกียรติได้แชมป์นะนะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะครับของสเปนก็คือหลุยส์ เดลาฟอนเต้เนี่ยเป็นกุนซือคนที่2ของสเปนที่คว้าแชมป์ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะก่อนหน้านั้นก็คือบีเซนเต้เดอบอสเก้คนนี้ก็เคยทำไว้อย่างที่บอกนะในปี2010-2012นะครับก็สุดยอดนะครับสเปนนะครับส่วนผู้แพ้นะฮะลิเนลสกาโลนีกุนซืออาร์เจนตินาก็ยอมรับสภาพนะครับบอกว่าสเปนดีกว่าก็สมควรเป็นแชมป์นะครับลิเนลสกาโลนีเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลุยส์ เดลาฟอนเต้นะสมัยที่เรียกว่าการที่ FIFA จัดเรื่องของการอบรมเนี่ยนะเรื่องของโค้ชโปรไลเซ่นอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของหลุยส์ เดลาฟอนเต้เนี่ยก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ของลิเนลสกาโลนีแหละนะนะครับนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับรางวัลอื่นๆครับโรดี้ฮะก็คว้ารางวัลโกลเด้นบอลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือโรดี้เนี่ยเล่นกองกลางที่คุมจังหวะของสเปนได้ดีนะนะครับก็สมควรนะคือเล่นดีมาตั้งแต่โรดี้เนี่ยตั้งแต่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมีการบาดเจ็บนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมานะครับก็เป็นคนดึงจังหวะคุมจังหวะนะจังหวะรุกจังหวะรับของสเปนนะฮะโรดี้นะครับผู้รักษาประตูซุปเปอร์เซฟก็อูนายซิมอนนะครับนะโกลเด้นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะของสเปนนะครับแล้วก็ดาวรุ่งแห่งปีครับเปากูบาซี่นะครับ
ก็คนนี้ก็มาจากสเปนเช่นเดียวกันนะครับเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนโกลเด้นบูทนะครับรางวัลดาวซันโวนะก็เป็นคาริอันเอ็มบาเบ้นะครับจากฝรั่งเศสนะเพราะว่านู่นเลยนะนัดวันเสาร์ยิงได้อีก2ลูกแล้วก็แซงเป็นดาวซันโวเลย10ประตูนะครับเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้นะครับพูดถึงโรดรีกัปตันทีมชาติสเปนโรดรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆนะที่กำลังเติบโตลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตการค้าแข่งที่สดใสนะครับโรดรีเนี่ยเป็นนักเตะคนที่11นะในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรางวัลบัลลังก์ดอร์มาครองได้สำเร็จนะครับส่วนทางด้านของเอ็มบัปเป้ที่ผมบอกนะได้รางวัลรองเท้าทองคำโกลเด้นบูทนะได้2สมัยติดต่อกันเลยนะเมื่อ4ปีที่แล้วยิง8ประตูก็ได้รางวัลรองเท้าทองคำปีนี้ก็ได้อีก10ประตูนะเพราะว่าในนัดที่ชิงที่3อังกฤษนะเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้เล่นไม่มีความกดดันหลายทีละทั้ง2ทีมก็เอาตัวสำรองมาลงเล่นนักเตะทั้ง2คู่ทั้ง2ทีมก็เล่นด้วยความที่ไม่มีความกดดันนะอยากยกฟอร์มเต็มที่รุกก็เต็มที่นะครับฝรั่งเศสก็เน้นเกมรุกก็ดันหลังสูงอังกฤษก็รับโต้กลับเร็วตามสไตล์นะครับผลปรากฏว่าอังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4นะครึ่งแรกนำไปด้วย6-40นะเคเดนไรท์เอสลีย์คอนซ่าบุคาโยซาก้ายิง2ลูกอ่ะครึ่งแรกก็นำ4-0นะครึ่งหลังฝรั่งเศสนะเดเลเดชองซึ่งคุมทีมไปนัดสุดท้ายก็แก้เกมนะฮะก็ส่งนักเตะหลักๆลงมานะก็แก้เกมถอดกองหลังนะก็รุกใส่อังกฤษนะครับเคลียนเอ็มบัปเบ้นะครับบาสเล่บาโกล่านะเคลียนเอ็มบัปเบ้ไล่มา3-4นะส่วนทางด้านของอังกฤษก็แก้เกมการส่งจุดเบลลี่แฮมลงมานะครับแล้วก็บุคาโยซาก้าก็ยิงจุดโทษนะให้ทีมนำ 5-3 อุสมานเดเมเล่ก็ยิงให้อังกฤษนี้ไล่มาให้อุสมานเดเมเล่นะยิงให้ฝรั่งเศสไล่มา4-5นะครับในช่วงทบลาบาดเจ็บ90+6แหละนะครับมีโอกาสที่จะเสมอกันแต่ว่าจุดเบลลิงแฮมครับโอ้โหกระชากเดียวมาจากกลางสนามล็อกหลบกองหลังหลบผู้รักษาประตูและยิงลอดขากองหลังครับลูกเก่งของจุดเบลลิงแฮมให้อังกฤษชนะ 6-4 ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่3ที่ใครพลาดดูแล้วเสียดายเลยอ่ะนะเสียดายเลยนะแล้วก็10ลูกอ่ะนะคุ้มเลยทีเดียวนะครับทั้ง2ทีมโชว์เรื่องของเกมรุกนะครับสุดท้ายอังกฤษก็ได้อันดับที่3นะเงินรางวัลไป29ล้านปอนด์นะแล้วก็ฝรั่งเศสได้ที่4 27ล้านปอนด์นะจบปั๊บทั้ง2ทีมกองเชียง2ทีมก็ปรบมือกับทั้ง2ทีมแล้วก็ปรบมือกับเดเดชองนะที่อำลาทีมนี้นะครับ26นัดนะอุ้มบอลโลกนะครับอังกฤษได้เหรียญทองแดงจบอันดับที่3อันดับดีที่สุดของสวีไลออนนะของอังกฤษนะในฟุตบอลโลกตั้งแต่แชมป์โลกเมื่อปี1966นะก็สู้ต่อไปนะแฟนอังกฤษนะก็ฟุตบอลคัมมิ่งโฮมเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอย่างนะค่อยว่ากันนะครับส่วนคาริอันเอ็มบัปเป้เนี่ยที่บอกนะครับเป็นดาวซันโว2สมัยติดต่อกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทำสถิติฟุตบอลก็ถือว่ายิงไปแล้ว22ประตูจาก22เกมนะก็ครองสถิติยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดนะแล้วก็เป็นดาวซันโว2สมัยติดต่อกันด้วยนะครับส่วนบุคาโยซาก้าก็เป็นนักเตะอังกฤษรายที่4ที่แฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับนัดที่ชิงที่3เนี่ยบุคาโยซาก้านะยิงแฮตทริกด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดโทษเนี่ยจุดเบลลิงแฮมมอบลูกบอลให้กับซาก้าเลยไปปิดแฮตทริกนะแล้วก็เขาเป็นนักเตะอังกฤษคนที่3นะคนที่4นะที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกก่อนนั้นมีใครฮะเจฟเฮิร์สนะครับการีเลนิเกอร์แฮร์รี่เคนนะครับนี่คณะของอังกฤษนะครับส่วนจูดเบลลิงแฮมนะก็7ประตูนะของนักเตะอังกฤษที่ทำประตูได้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะก็ยิงได้7ประตูนะฮะเป็นตัวแบกกองกลางที่ทำเกมรุกได้ดีนะจูดเบลลิงแฮมอายุยังน้อยนะฮะอนาคตของจูดเบลลิงแฮมก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับนะ6-4คู่ชิงที่3อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ทำลายสถิติที่ยิงกันเยอะมากเลยนะนะครับหลายประตูที่ยิงกันเยอะนะแต่ว่าเยอะสุดของฟุตบอลโลกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบสุดท้ายรวมกันแล้วเนี่ยออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์ยิงกัน12ประตูนะ7-5คราวนั้นนะครับบราซิลกับโปแลนด์เนี่ย11ประตูนะฮังการีกับเยอรมันตะวันตกเนี่ย11ประตูนะฮังการีกับเอลซัลวาดอร์นี่ผมจำได้ผมดูในฟุตบอลโลกเนี่ยนะ10-1ผมจำได้นะตอนนี้ไอ้คู่นี้เนี่ย1982เนี่ยดูทันอยู่นะฮะนี่ก็อีกสถิติหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนแหวนฟุตบอลโลกแหวนแชมป์โลกนะครับนะผลิตออกมา2026วงนะครับก็แบ่งให้กับนักเตะสเปนที่คว้าแชมป์โลกคราวนี้30วงนะฮะโดยวัดขนาดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะฟีฟ่าก็ยังเปิดให้กับแฟนฟุตบอลได้จับจองแหวนแชมป์โลกมาครอบครองนะโควต้าอีก 1,900
96วงนะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณวงละ 43,890 บาทใครมีสตังค์ก็ไปจัดดูนะแหวนฟุตบอลโลกนะนะครับที่แชมเปี้ยนริง2026นะครับเว็บไซต์ Champion Ring 2026มีตัง 400,000 ก็ไปซื้อสักวงหนึ่งนะครับแค่ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีทองเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็ไปหาเอาเองนะครับจะไงทราบนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งฟุตบอลโลกก็นะแต่ละชาติก็กลับไปนะนะเริ่มต้นกันใหม่ฟุตบอลลีกนะครับเดี๋ยวแอสตันวิลล่านะนักเตะชุดฟุตบอลโลกคราวนี้ในแอสตันวิลล่าก็มีหลายคนนะก็จะมาทางด้านของอุ่นเครื่องนะกับ BG ไม่มียูริเทเลมองนะครับเพราะว่าย้ายไปอยู่ BG ย้ายไปอยู่เมืองทองขอให้ย้ายไปอยู่แมนยูไปแล้วนะขอไปนึกว่าจะได้มาอยู่กับอาร์เซนอลทัวร์ด้วยนะคราวนี้ไม่มานะพอย้ายไปแล้วนะครับก็ใครที่จะหาบัตรชมก็ติดตามกันได้นะครับส่วนฟุตบอลโค้กครับภาคเหนือนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเชียงใหม่ FC นะเอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ1นะครับในฟุตบอลโซนภาคเหนือนะครับรอบชิงเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ FC ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะแม่โจ้3ต่อ1นะครับก็ทั้ง2ทีมผ่านก็สู่รอบสุดท้ายนะครับเข้ามาเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับไปยินดีกับเทนนิสกันบ้าง นะครับนะนักกีฬาไทยคว้าแชมป์ครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการแอนก้าโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบชิงชนะเลิศลวงข้าวลานาทราริดีนะครับรอบรองนี่เอาชนะนักกีฬาจากเช็กนะครับเวนชูล่าวินมานโกวามา2ต่อ0เซตนะครับ62 60ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับสาวเบลเยียมนะครับนะก็คือทางด้านของฮาเน่เฟอร์ตอวิงเคลมือ3แล้วก็มือ98ของโลกจากเบลเยียมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีแล้วก็รวงข้าวลานาทราริดีนะครับก็ถือว่าเป็นมือ2ของรายการนะครับเอาชนะไป2ต่อ1เซต6-4, 4-6 และ 6-3นะครับก็ได้แชมป์เป็นรายการที่2นะครับรายการ WTA 125เนี่ยต่อจากรายการออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเงินรางวัลก็ประมาณ 15,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 500,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสมอันดับโลกอีก125คะแนนนะครับยินดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open นะครับเงินรางวัลก็น้อยลงมาหน่อยนะครับประมาณ 585,000 บาทที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับกมลวรรณยอดเพชรนะครับน้องบัวนักเทนนิสไทยนะครับมือ 1,012 ของโลกก็เข้าชิงกับเอคาเทรีนาตูเปียเทียนานะครับมือ8ของโลกนะครับมือ690ของโลกนะครับก็สู้กันอย่างสูสีนะครับแล้วปรากฏว่ากมลวรรณเนี่ยแพ้ในเซตแรกนะครับ 6-7 ไทเบรก 6-8 นะครับกลับมาชนะในเซตที่2 6-4 แล้วก็เซต3ชนะ 6-5 นะครับนำ 6-5 และชนะ 7-5 นะครับชนะ 6-4 และ 7-5 นะครับชนะ 2-1 เซตใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมงกว่านะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพประเภทเดี่ยวครั้งแรกนะครับเงินรางวัลประมาณ 78,000 นะแล้วก็คะแนนสะสมอีก15คะแนนนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับท่านเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานานะครับคุณปิยพินนิรมฤกษ์นะครับได้มาให้กำลังใจและมาเชียร์ตลอดการแข่งขันด้วยนะฮะตลอดที่ข้างสนามด้วยนะครับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเทนนิสอีกรายการนึงนะครับน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ318ของโลกนะครับคว้าแชมป์หญิงคู่นะฮะไม่ได้ลงเล่นหญิงเดียวแต่หญิงคู่คว้าแชมป์นะครับในการแข่งขัน Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series นะฮะเงินรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1ล้านบาทที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18นะฮะตรงกับบ้านเราก็วันที่19นะครับจับคู่กับโคตี้หว่องหยงอีนะครับนักเทนนิสสาวฮ่องกงนะครับมือคู่158ของโลกแล้วก็เป็นคู่มือ1ของรายการนะครับรอบชิงเนี่ยเจอกับคู่ของยูเครนนะก็คืออานิต้าอาเตียเยว่านะครับจับคู่กับสหรัฐก็คือโซเฟียเดวลินนะครับแล้วก็เราคู่ของน้องไหมมนัญชยาชนะไป 6-3-6-1 คว้าแชมป์นะครับเงินรางวัลประมาณ 58,833 บาทนะครับแล้วก็เงินสะสมได้คะแนนสะสมอีกคนละ35คะแนนยินดีด้วยนะครับสำหรับทางด้านของไหมนะครับคือเทนนิสของเราตอนนี้นะในระดับchallenger ระดับที่ต่ำกว่า WTA นะครับก็ได้แชมป์นะฮะแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้กำลังใจมาด้วยนะแล้วก็รายการต่อไปที่เราแข่งขันในการเดินสายแบบนี้ก็คือเอเชียนเกมแหละนะครับก็จะได้มีกำลังใจนะสร้างกำลังใจที่เข้มสร้างกำลังใจที่ดีไปคว้าแชมป์มานะแล้วก็ฟอร์มที่กำลังยอดเยี่ยมนะครับมีผลต่อในการแข่งขันครั้งต่อไปก็คือเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับ
ส่วนบ้านเรานะการแข่งขันกีฬาทางน้ำนะครับว่ายน้ำเอเชียนเอทกรุ๊ปนะแชมเปี้ยนชิพก็ของเราก็ทยอยก็คว้าเหรียญรางวัลกันเยอะนะครับตอนนี้ผ่านมา3วันเมื่อวานนี้เนี่ยคว้ามา4เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงนะครับไปเชียร์กันแล้วก็ให้กำลังใจทางด้านของนักกีฬาว่ายน้ำของเรานะครับการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับเป็นการแข่งขันวันที่3เมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมนะครับฉลามอมอัชวินสุทธิวรชัยเนี่ยคว้าทองในการเชียง50เมตรนะนะฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับหลายๆคนก็ลงแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลด้วยแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะก็นักกีฬาไทยของเราก็เก่งนะเรื่องของว่ายน้ำนะรุ่นตามรุ่นอายุนะเอเชียนเอทกรุ๊ปเนี่ยนะหลายๆรุ่นนะไปแข่งขันนะครับก็นอกจากฉลามอมนะผู้ชายเรียกฉลามอมนะถ้าผู้หญิงก็เรียกว่าเงือกนะเงือกนะฉลามอมก็คว้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้อีกนะครับนะได้อีก2เหรียญทองนะวชิรยานทละวงนะครับวัย13ปีนะก็คว้าเหรียญทองในประเภทฟรีสไตล์100เมตรนะแล้วก็ได้เหรียญเงินกบอีก100เมตรนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านของกิตติภูมินะกิตติภูมิของเราก็คว้าเหรียญทองนะกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรอีกหนึ่งดาวรุ่งของไทยก็คว้าเหรียญทองนะครับในกบ100เมตรในรุ่น13ปี14ปีนะครับนะก็คว้าเหรียญไปแล้วหลายประเภทเราก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับนะก็แล้วก็กีฬาอื่นๆนะเริ่มแข่งขันแล้วก็ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็เริ่มแข่งขันกันแล้วแล้วก็อีกกีฬาประเภทหนึ่งก็คือว่ายน้ำลีลานะแข่งขันกัน22กรกฎาคมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำเอแบกบางนาไปให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับส่วนว่ายน้ำของเยาวชนของไทยที่แข่งขันกันมาแล้ว4วัน6ทอง16เงินแล้วก็19ทองแดงนะเมื่อวานนี้ได้มา3นะเมื่อวานนี้4นะวันนี้ได้มาอีก2นะครับแล้วรวมแล้วก็6ทอง16เงินแล้วก็19ทองแดงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะนักกีฬาว่ายน้ำของเรานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจากว่ายน้ำนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวเรื่องของฟุตบอลที่ไทยเกมกันมานะเมื่อวันเสาร์ว่าใครจะได้แชมป์แล้วก็ที่3นะปรากฏว่าก็ทายผิดกันทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่คู่ของอังกฤษกับฝรั่งเศสนะมีคนทายอังกฤษ2ท่านนั้นนะครับนะครับที่เหลือก็ทายฝรั่งเศสหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาทายตอนที่อังกฤษชนะไปแล้วก็ถือว่าผิดกติกานะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มาทายนะคนที่มาทายว่าอังกฤษชนะนะแล้วก็ไปดันทายอาร์เจนตินาก็อดหมดเลยนะครับนะฮะหลายๆท่านก็ทายกันละคนเดียวทายกันหลายคำตอบนะก็ถือว่าผิดกติกานะครับก็ถือว่าไม่มีใครได้รางวัล นะครับขอให้ไม่ได้รางวัลในแวดวงกีฬาแต่ขอให้ได้รางวัลกับไปรษณีย์ไทยนะครับหลายๆท่านคงจะไปลุ้นรางวัลกับไปรษณีย์ไทยหลายล้านอยู่นะนะครับนะนี่คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ CV ครับยินดีกับกัมพูชานะเขาเก่งจริงๆนะสนามนี้เขาเก่งจริงๆที่ฟิลิปปินส์นอกจากที่ชนะไทยไป3ต่อ1นะในรอบรองชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศกัมพูชาที่มีการตบที่แข็งแกร่งมากการบล็อกที่ดีนะครับเอาชนะอินโดนีเซียระดับแชมป์ซีเกมแล้วก็แรงกิ้งสูงในเอเชียนะครับในอาเซียนนี่อินโดนีเซียเหนือกว่าไทยเหนือกว่าใครทั้งหมดแหละอันดับโลกของอินโดนีเซีย44กัมพูชา125นะครับอินโดนีอดีตแชมป์ซีเกม12สมัยแชมป์รายการนี้3สนามนะครับแล้วก็ซีวีคัพสนามแรกนะครับครั้งที่6สนามแรกที่แคนดอนซิตี้ฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาเจอกับอินโดนีเซียนะครับกัมพูชาเคยแพ้อินโดนีเซียรอบแรกนะครับ3เซตรวดแต่ว่ารอบชิงไม่มีนะไม่มีความแพ้อีกแล้วนะก็ชนะนะครับชนะไป3ชนะอินโดนีเซียไปนะฮะ3ต่อ2เซตนะกัมพูชาโอ้โหสุดสุดๆอ่ะ25 23 28 26 23 25 22 25และเซตสุดท้ายกัมพูชาชนะ15ต่อ11นะครับคว้าแชมป์นะฮะกัมพูชาใครได้ดูต้องชมเขานะต้องบอกว่าใครได้ดูต้องชมเขาโค้ชเก่งนะนักกีฬาก็เล่นดีแล้วตัวสูงๆทั้งนั้นเลยฮะ
โอ้โหระดับ2เมตรเนี่ยผมดูมี 2-3 คนน่ะนะฮะนัดที่เจอกับไทยไม่ใช่ว่าไทยสู้ไม่ได้นะไทยก็สู้เต็มที่อ่ะแต่ว่าโอ้โหเขาบล็อกเก่งจริงๆนะฮะเขาเหนียวด้วยนะแล้วก็เจอกับกัมพูชาที่เจอกับอินโดนีเซียเขาแก้เกมมาดีนะเคยแพ้มาคราวนี้เขาแก้เกมดีแล้วเขาชนะอินโดนีเซียแล้วครับโอ้ถือว่าเป็นการล้างตาอินโดนีเซียแล้วคว้าแชมป์ CV Cup นะนะฮะทางด้านของการแข่งขันรายการนี้ CV Cup ครั้งที่6สนามแรกไปครองนะครับส่วนชิงที่3ไทยกับเวียดนามนะฮะก็เราชนะเวียดนามไป3-1เซตนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับเราแพ้กัมพูชา1-3เซตนะในรอบรองนะครับมาชิงกับเวียดนามที่แพ้อินโดนีเซียมา3เซตรวดนะครับ7ครั้งในรายการนี้นะในการเจอกันเราชนะ4แพ้3นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะเราหมดเลยนะทั้ง2สนามนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรามาเคยเจอกับเวียดนามใน4เกมเราชนะไป3-0แล้วก็มาชนะรายการนี้นะฮะ3-1เซตนะครับนะเราก็ชนะนะครับทางด้านของโค้ชปาร์คกีวอนนะครับไม่ว่าจะจัดชุดใหญ่ของเรานะอย่างน้อยๆแพ้มารอบรองขอได้ที่3ก็ดีนะอาจารย์ปาร์คกีวอนนะส่งทางด้านของพาดิษฐ์พนิษฐ์ดีอนุชิตพักดีแก้วชัยวัฒน์ถุงดำธนทัศน์ทวีรัตน์บุญยฤทธิ์วงทองเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีณัฐพงษ์ชาชำนาญเป็นตัวรับอิสระนะครับคือในเซตแรกนี้เวียดนามชนะไปก่อนนะนะครับ25-23แต่ว่าไทยก็แก้เกมมา3เซตรวดนะครับชนะ30-28นะเกม2นี่0เซต2นี่0 4มากนะนะ25-30-28น่ะนะโอ้โหหัวใจจะวายนะครับแล้วก็เกม3ชนะ25-20คุมได้พอเกม4เนี่ยเวียดนามก็สู้ครับสู้ฮะเราก็เราก็เหนียวอ่ะสุดท้ายเราชนะ28-26ครับโอ้นะเราก็ได้ที่3นะเหรียญทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงครั้งที่3แล้วรายการนี้หลังจากที่ใครเคยทำได้มา2ครั้งแรกนะครับสนามต่อไปนะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชานะครับนู่นนะไปที่กรุงจาการ์ตานะครับเพื่อไปแข่งขันสนามที่2นะครับ CV ครับสนาม2กันต่อ22-26กรกฎาคมคราวนี้ไปดูกันนะฮะอินโดนีเซียเขาก็มั่นหมายปั้นมือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพนะเขาก็มองนะครับว่าอยู่สายเดียวอ่ะใครและชิงใครถ้าชิงกับเวียดนามถ้าชิงกับกัมพูชานะก็น่าสนุกอีกนะแต่ไทยเราล่ะอยู่ที่ไทยเรานะครับนะอยู่ที่ว่าเรารอบรองเจอใครนะครับนี่แหละไทยจะวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจนะเพราะเราก็อดีตแชมป์เก่าเหมือนกันใน CV Cup เนี่ยนะครับชิงที่3มันน้อยไปแล้วสำหรับทีมชาติไทยระดับแชมป์4เกมเราต้องไปชิงชนะเลิศบ้างนะแต่อย่างว่านะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าเราแค่เก่งอย่างเดียวนะมองคู่ต่อสู้ด้วยกัมพูชาเขาก็เหนียวขึ้นเก่งขึ้นจริงๆอินโดนีเซียเขาก็ระดับแชมป์เก่านะเรียงกิ้งดีที่สุดในเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะรวมถึงเวียดนามนะที่นะไม่ได้ตกไปไหนนะครับนะรอติดตามกันนะครับใน CV Cup นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วในเรื่องของฟอร์มูล่า1นะครับแต่ว่าไม่ใช่ฟอร์มูล่า1นะเป็น F2 ฟอร์มูล่า2นะฮะนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะก็คือน้องเติ้ลทัศนพลนะครับทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยนะครับสร้างผลงานโดดเด่นในครั้งนะครับในการแข่งขันฟอร์มูล่า2นะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกในรุ่นนี้ในสนามที่8ของ F2 ฤดูกาล2026นะครับที่สปาฟองโกชองประเทศเบลเยียมขออภัยนะครับประเทศเบลเยียมในการ

0: แล้วก็โดนบวกวินาทีด้วยอะไรด้วยนะครับโอเวอร์ลิมิตแท็กลิมิตอะไรต่างๆนะนะทั้งไงของเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับนะก็จบอันดับที่3นะครับนะนะก็ลุ้นสนามต่อไปก่อนนะสำหรับทางด้านของเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะความเร็วที่มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลหน่อยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เก็บตัวซ้อมกันอยู่นะฮะจะแข่งขันกันแล้วนะวันที่25เนี่ยเจอกับลาวใช่ไหมบุกไปลาวก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันละนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็หลังจากที่2วันที่ผ่านมานะเราก็ฝึกเรื่องเตรียมเรื่องของฟิตเนสนะนะว่าฟอร์มฟิตเนสนะวันนี้ที่สนาม BGTC นะครับที่ทีมชาติไทยซ้อมอยู่นะฮะซ้อมนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการหลังจากที่เราอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC มาแล้วนะครับแล้วก็เราซ้อมกับทีมเยาวชน U21นะซ้อมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะเพื่อทดสอบเกมรุกเกมรับนะก็เราก็นี้ตั้งเป้าหมายไว้ดีขึ้นนะฮะในเกมรุกเกมรับนะฮะก็เหลือใกล้แล้วนะสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนนะตอนนี้ซ้อมกันเองนะต้องบอกก่อนนะซ้อมกันเองนะซ้อมกับการท่าเรือซ้อมกับ U21 นะการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียน2026นับจากวันนี้เหลืออีกเพียง4วันทีมชาติไทยนะจะเจอกับลาวแล้วนะครับนะวันที่25กรกฎาคมนะครับ20นาฬิกาสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับ20นาฬิกา25กรกฎาคมนี่คือรายการใหญ่ของอาเซียนนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเราอยู่ร่วมกลุ่มกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวนัดแรก25กรกฎาคมนะครับอยู่ที่โค้ชนะครับนะจุดจูนนะจูนความลงตัวระบบทีมการเข้าใจของโค้ชอย่างไรของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะสอบตอนนี้ซ้อมกันอยู่จะบินไปเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าวันแข่งขันนะครับ25กรกฎาคมแน่นอนน่าจะไป24นะเดินทางไปลาวนะฮะดึงนะครับส่วนนัดอื่นๆนะครับก็กลับมาเจอกับมาเลเซียนะครับนัดที่เจอกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเนี่ยบัตรเปิดจำหน่ายแล้วนะครับก็ติดตามได้ไทยทิเก็ตนะครับส่วนใครจะไปเชียร์ที่ลาวนะครับทางลาวก็มีบัตรทีมเยือนไว้จำหน่ายด้วยก็ไปดูติดตามทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับใครที่อยากไปดูไทยกับลาวที่ลาววันที่25กรกฎาคมนะครับนี่คือวันกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกปริยัติธรรม1

0: ถึง2ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลัลลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA N9 Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิรมกุฏเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุตจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 น.คณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 น.คณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 น.และวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 น.มาลิชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4อีกคลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะและการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 71 พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสธ.เล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ50-70บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คันจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสธ.เล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอ ืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพสายด่วนพม1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอริงติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและ มิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกเทอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคแรงงานวัย56ปีเตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนที่59อย่างเป็นทางการในวันนี้ภายหลังพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นนายเบิร์นแฮมจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ด้านนอกบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีทางนี้นายเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากสมาชิกพรรคแรงงานภายหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าผิดหวังแม้เขาสามารถนำพรรคแรงงานคว้าชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2567นายโมฮิชามอนอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกไว้เมื่อปี2541ที่รัฐปาริสทางตอนเหนือของประเทศทางนี้เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการอ่อนกำลังของลมสินค้าและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างรุนแรงอาจทำให้โลกเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
4: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงศ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุด โดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
5: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: นายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าครุกเป็นผลงานการประพันธ์โดยซีลินค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ว่าจะรู้รสอร่อยข้าวยำแม่ก็ไม่อยู่แล้วลูกมันดื้อแม่พูดประโยคนี้ตั้งแต่ฉันยังเด็กออกจากบ้านหลายปีกลับมาอยู่ด้วยกันอีกห้วงปลายชีวิตยังย้ำคำเดิมจะเชื่อฟังกันง่ายๆอย่างไรเล่าแม่เองใช่ไหมกัดฟันส่งฉันร่ำเรียนจบมหาวิทยาลัยสอบเข้าทำงานบริษัทชั้นนำของประเทศหน้าที่การงานกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากลับบอกให้รีบกลับมาสืบทอดกิจการร้านข้าวยำฉันรู้แหละนี่เป็นสิ่งที่แม่สร้างมาหวงแหนเท่าชีวิตทางที่เพิงหมาแงนใต้ร่มเงาต้นกระท้อนหน้าบ้านไม่ควรเรียกว่าร้านรวงอะไรด้วยซ้ำแม้ยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าผู้จงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์มีอยู่แน่นอนจำนวนหนึ่งยิ่งคลิปติ๊กต็อกช่วยดึงนักท่องเที่ยวต่างถิ่นตาม GPS มาถึงแม่รู้ดีฉันไม่ชอบข้าวยำกลิ่นน้ำบูดูเหม็นคาวชวนคลื่นเหียนเวียนหัวแค่นี้ก็ชัดอยู่แล้วแม่ดุต่อหน้าคนอื่นว่าฉันดัดจริตแหมแม่ขายข้าวยำลูกสาวกับรังเกียจหลังพ่อของลูกด่วนจากไปข้าวยำนี่แหละส่งลูกเรียนจนจบด้วยคำพูดนี้ฉันจำต้องชิมต่อหน้าชาวบ้านบ้างแซงแสดงหรอกนะซูมเข้ามาใกล้จะเห็นฉันกลั้นหายใจไม่ยอมแตะข้าวราดชุ่มโชกน้ำบูดูผักพื้นบ้านหลายชนิดหั่นคลุกรวมเรียกว่าหมวดข้าวยำโรยข้างจานนั่นก็อีกฉันนับเป็นศัตรูตัวฉกาจกับใบชะพลูกลิ่นเสียดแทงโพรงจมูกพอๆกับดอกดาหลาสีแดงจัดจ้านแสบซ่าลิ้นทางเอาตัวรอดเฉพาะหน้าจึงเลือกเขี่ยเฉพาะเส้นหมี่ขาวผัดกะทิกับกุ้งป่นอีกฝั่งของจานตักเข้าปากเคี้ยวโชว์จริงนะแม่ถ้าจะให้กลับมาเป็นผู้สืบทอดฉันจะลงมือรื้อเพิงมุงใบซีเหรงนั่นทิ้งก่อนเป็นอันดับแรกมันดูเก่าคร่ำคล้ายข้อไก่มากกว่าที่ขายอาหารแม่ก็มัวจะบอกย้ำว่าอยู่อย่างนี้มันดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใครก็ชอบมานั่งกินข้าวยำบนม้าหินอ่อนใต้ต้นกระท้อนกันทั้งนั้นเย็นสบายไม่ล่ะแม่ต้นกระท้อนเอาไว้อย่างเดิมก็ได้แต่ฉันจะขอช่วยเพื่อสถาปนิกออกแบบอาคารแบบปูนเปลือยหลังเล็กน่ารักน่ารักงบประมาณก่อสร้าง4-5 แสนแม่ขายข้าวยำต่อจะได้นั่งอยู่ในโซนพิเศษติดแอร์กับบรรดาหม้อจานไหน้ำบูดูเครื่องข้างเครื่องเคียงทั้งหลายคงใช้พื้นที่ไม่เยอะหลักทางธุรกิจฉันจะลุยคาเฟ่ทันสมัยคิดชื่อร้านเก๋ๆเอาไว้ในใจแล้วช่วงเดือนแรกเปิดแคมเปญพิเศษสั่งกาแฟครบ10 แก้วรับข้าวยำฟรี1 จานเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่แม่อาจต้องลดลาวาศอกปรับสูตรเพื่อเอาใจคนเจนวายเจนซีบ้างเอาเถอะเอาเข้าจริงมูลเหตุแห่งการร่ำไรไม่กลับจากกรุงเทพเสียทีมันไม่ใช่แค่นั้นรู้ทั้งรู้ว่าฉันปล่อยแม่อยู่คนเดียวมาตลอดเริ่มเจ็บอดอ่อนแอดแอดตามวัยยังกล้าอำแม่เล่นว่าถึงลูกไม่อยู่ด้วยแม่ยังแฮปปี้ท่ามกลางผู้คนอันเป็นที่รักที่ใครรอบตัวไม่กลับมาตั้งแต่คราวนั้นเพราะแม่เองนั่นแหละคิดจะจับฉันแต่งงานแบบคลุมถุงชนกับพี่โดมโอ๊ยไม่เอาหรอกนี่มันพอสอไหนกันแล้วรู้ถึงไหนอายถึงนั่นขนาดงานแต่งไม่เกิดขึ้นจริงยังตกเป็นขี้ปากชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้แค่เดินเฉียดเขาฉันทำตัวไม่ถูกคนผิวเกรียมแดดหน้าเฉิมชอบเอาผ้าขาวม้าพาดบ่าดูเชยหนักมากฉันกลับมาบ้านไม่กี่วันก็เกิดการเผชิญหน้ากับเขาก็แม่อีกนั่นแหละขยันขยอฉันเข้าประชุมหมู่บ้านบอกว่าควรพบปะคนอื่นบ้างแทนที่จะซุ่มเก็บตัวเงียบบนห้องคนที่นี่คงอยากเห็นสาวกรุงเทพอาบน้ำประปามาจนผิวขาวผ่องอย่างเธอสวยอย่างดาราญี่ปุ่นเชียวนะแปลกหน่อยตรงสีผมส้มแซมม่วงขนาดตอนนั้นสีย้อมผมจางลงแล้วนะแหมช่างหาถ้อยคำมากระแนะกระแหนลูกสาวตัวเองนะเนี่ยแม้ผ่านมาหลายปีฉันรู้สึกทุกครั้งที่กลับมาบ้านว่ายังปรากฏรังสีของการนินทาจากที่ถูกจับคู่คราวนั้นเป็นสารตกค้าง
รับรู้ว่าคนแอบจับจ้องคู่จิ้นผู้ถูกจับคลุมถุงชนกันยังไม่สำเร็จผลดาวเคราะห์ทั้งสองจะโคจรมาชนกันอีกไหมหนอภาพฝันเทียบมาจากละครหลังข่าวยุคเก่าผู้ใหญ่บ้านหนุ่มใหญ่กับคนสาวออฟฟิศเพิ่งรีไทร์จากเมืองกรุงยอมรับว่าฉันไม่ชอบบรรยากาศบ่ายวันนั้นเลยชาวบ้านนั่งอัดกันอยู่ในศาลาอากาศร้อนอ้าวยังพอไหวคนหันมาจับจ้องฉันแล้วป้องปากซุบซิบยังพอทนแต่ชั่วขณะแดดยามบ่ายแปรเปลี่ยนกลายเป็นสีส้มซีดฉันเกิดหดหู่ซึมเศร้าขึ้นมาฉับพลันอย่างไม่รู้สาเหตุคงเพราะภาพกระทบตรงหน้าส่งถึงสมองความทรงจำบ่งบอกว่าหมู่บ้านของเราไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมเลยมีใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมท่าทางถ้อยคำสำเนียงกระทั่งกลิ่นตัวเฉพาะของชาวสวนผู้มีเศษน้ำยางติดอยู่ตามซอกเล็บคุณตาผู้รั้งตำแหน่งโฆษกหมู่บ้านยังยืนอยู่ตรงที่เดิมดูหลังค่อมลงมากก็ยังเอานิ้วชี้เคาะไมโครโฟนเป่าเสียงปากดังพรวดออกลำโพงพูดคำว่าโหลโหลซ้ำหลายโหลชวนลำคาญก่อนเริ่มบ่นสัพเพเหระด้วยปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งชาวบ้านก็เล่นเอาเกือบครึ่งชั่วโมงแถมท้ายแว้งแซวฉันว่าขอต้อนรับสาวสวยน้องรินลูกแม่ลื่นกลับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเราทุกคนหันมาจ้องฉันผู้นั่งหลบอยู่บนเก้าอี้พลาสติกแถวหลังอีกรอบถึงคิวผู้นำพาดผ้าขาวม้าหน้าเฉิมออกมาพูดบ้างพ่อคนหล่อที่แม่ชื่นชมหนักหนาคิ้วเข้มตาโตแม้หุ่นจะสูงโย่งอย่างพวกนายแบบก็ห่างสเปคฉันมากนะขอบอกกิริยาท่าทางชวนนึกถึงลุงผู้ใหญ่บ้านยุคก่อนโน้นตามเพลงพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมพี่ท่านยืนคอแข็งทื่อยังกับหุ่นยนต์เลยพูดราบเรียบอย่างกับเดินไปบนผืนดินแห้งแจ้งหัวข้อ1 2 3 4ตามโพยอันข้างบนสั่งการลงมาไร้ชีวิตชีวาหน้าเบื่อชวนง่วงไปกันได้กับชาวบ้านตกยุคผู้นั่งพยักหน้ารับทุกกรณีไม่มีปากเสียงตอบโต้อันใดฉันพอนึกออกเลยพวกคงพอใจตัวเองมากแล้วที่พาตัวเองมานั่งประชุมอย่างเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยตามคำสั่งทางการบางคนได้มานั่งงีบหลับตามประสาคนกรีดยางตื่นทำงานกลางคืนเสร็จแล้วจะได้รีบกลับบ้านไปนอนต่อพิธีกรรมดำเนินมาอย่างนั้นหลายทศวรรษคิดแล้วฉันรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนใจมีหน้าเล่าความคิดจับคนคลุมถุงชนยังคงมีอยู่ณที่นี่ไม่ยอมรับรู้ว่าโลกภายนอกเขาไปไกลถึงไหนกันแล้วมีอะไรครุ่นคิดในหัวมากมายเลยแม่คุณตาพิธีกรพูดสวยหรูว่าฉันจะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงพัฒนาบ้านเกิดเห็นภาพอย่างนี้ชัดในหัวแล้วรู้สึกหมดหวังผู้คนนั่งฟังคำสั่งแบบไม่แอคทีฟส่วนผู้นำเหนื่อยนิ่งอย่างนี้จะไปรอดอย่างไรนึกถึงฝ่ายการตลาดที่ฉันเคยทำงานต่างกันลิบลับแล้วฉันจะช่วยใครได้อย่างไรเสียงปรบมือจากผู้ใหญ่แนะนำฉันว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของป้ารื่นข้าวยำคนรุ่นใหม่ไฟแรงกลับมาอยู่บ้านคงได้นำความรู้ประสบการณ์มาช่วยบ้านของเราฉันกำลังคิดอะไรเพลินถึงกับสะดุ้งต้องรีบลุกขึ้นแนะนำตัวพูดอะไรบางอย่างตามเขาต้องการไม่ประหม่าต่อหน้าคนมานานมากแล้วความรู้สึกแบบนั้นกลับมาจู่โจมทำท่าจะพูดไม่ออกพอรวบรวมความคิดก่อนหน้าที่ฉันคิดวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างอัดแน่นอยู่ในหัวเลยตัดสินใจทุบเขื่อนความคิดพังทลายออกมากลายเป็นพูดหลายอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราที่ซึ่งแม้ฉันจากไปนานหลายปีกลับมาก็ยังเห็นความล้าหลังดักดานศาลาเก่าโทรมถนนหนทางพังประปาหมู่บ้านขุ่นครักคนกรีดยางยังจนท่วนหน้ายอมรับว่าพูดออกไปเยอะนั่นแหละแม่สับแสงการตลาดที่ฉันคุ้นติดปากผสมอยู่หลายคำคนอาจจะงงสุดท้ายโยนระเบิดใส่ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำควรทำอะไรเชิงรุกมากกว่าที่เห็นหลังมีคนมาฟ้องแม่ด่าฉันเปิงเลยสิลูกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกฉันโอ้แรงขนาดนั้นสั่งเตรียมดอกไม้ธูปเทียนขอโทษผู้ใหญ่บ้านเสียตอนนั้นเลยยอมรับว่าฉันโกรธแม่ไม่เข้าข้างลูกยังไปสั่งให้กราบการเขาอีก
พยายามอธิบายเหตุผลสิ่งที่พูดต่อหน้าผู้คนทั้งหมู่บ้านแม่ทำหูทวนลมไม่เข้าใจย้ำอยู่คำเดิมลูกต้องขอโทษพี่โดมช่วงสายวันถัดมาเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเพิงข้าวยำรถเครื่องสีดำคันเก่าคู่กับผู้ใหญ่บ้านหน้าเฉยเฉยหน้าขำฉันกลับเครียดเหงื่อตกคิดว่างานใหญ่เข้าแน่แล้วหลบจากงานช่วยแม่ล้างจานย่องเข้าบ้านแอบมองจากช่องหน้าต่างว่าจะเกิดอะไรตามมาอีกใจนึกว่าไม่น่าปล่อยแม่รับหน้าอยู่คนเดียวเนื่องจากต้นเรื่องมาจากฉันคิดเดินกลับไปชี้แจงด้วยตัวเองเอาสิยังมีอะไรจะพูดอีกเยอะเสียงหัวเราะดังมาจากตรงนั้นฉันขยี้ตาก็ยังมองไม่ชัดแม่กับเขาสนทนาฟังไม่ถนัดอีกพักใหญ่ก่อนแม่จะตะโกนเรียกฉันกลัวเสียงหัวเราะว่าจะหนีไปไหนรินออกมาคุยกันหน่อยฉันอายมากคล้ายผู้ร้ายยอมจำนนออกจากที่ซ่อนมามอบตัวนายคนนี้จะมาไม้ไหนกันแน่พอเข้ามาใกล้กลับต้องแปลกใจนิดหน่อยผ้าขาวม้าพาดไหล่เสื้อยืดสีขาวตรงปกแต่สีหน้าท่าทางไม่ดุดันเข้มขรึมอย่างกับมนุษย์โบราณตรงกันข้ามเขาดูยิ้มรื่นใสซื่อเหมือนเด็กเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาที่ฉันคิดเอาไว้สักนิดชวนคุยถามไทยสารทุกข์สุขดิบหลังกลับมาอยู่บ้านขอโทษขอโพยลืมแวะมาเยี่ยมเยือนกันก่อนหน้านี้ออกตัวว่าทางอำเภอเรียกประชุมบ่อยแทบไม่อยู่ติดบ้านหนึ่งในวาระสำคัญเขากำลังผลักดันข้าวยำแม่รื่นเป็นของดีประจำอำเภอแม่ยิ้มแก้มบานเลยล่ะสิทีนี้พลอยผสมโรงยกนิทานเก่าเรื่องป้าดาแม่พี่โดมผู้เป็นเพื่อนรักเมื่อครั้งคิดจะขายข้าวยำป้าดาอาสาพาเสาะหาแหล่งผลิตบูดูเจ้าอร่อยตามได้ยินเขาเรื่องลือสองสาวร่วมผจญภัยเดินฝ่าป่าทึบอันเรื่องลือว่าเสือลายพาดกลอนยังออกหากินรอดผลกระเพาะเสือทะลุถึงหมู่บ้านชายทะเลอันเสียงคลื่นซัดหาดดังแข่งกับเสียงเรือหางยาวกะเมียชาวประมงเจ้าของบ่อหมักบูดูถูกชะตากับสองสาวอินดี้จากหมู่บ้านริมเขาขนาดสาบานเป็นสามเกลือแก้วกะบอกสูตรต้มบูดูหอมอร่อยซึ่งแม่กระซิบบอกฉันครั้งที่ร้อยว่าง่ายๆแค่เอาพลกลงต้มด้วยพลกหน้าตาอย่างไรแม่ฉันแกล้งเย้าแม่ไม่เล่นด้วยกลับว่าฉันเกิดเป็นลูกหลานชาวใต้ไม่รู้จักกะลามะพร้าวพอๆเลยแม่พูดไปก็จะเข้าเรื่องที่ฉันไม่อยากฟังป้าดาผู้ล่วงรับเพื่อนแท้ผู้ร่วมเดินทางเสียงเป็นเสียงตายจนก่อเกิดข้าวยำป้ารื่นเป็นที่มาของคำสัญญาตั้งแต่วัยสาวว่าถ้ามีลูกหญิงชายจะให้แต่งงานกันแม่คงผิดหวังในตัวฉันมากไม่ยอมทำตามสัญญาให้ไว้กับเพื่อนรักไหนจะเมินการสืบทอดข้าวยำไม่ถนัดจริงๆนะแม่อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าฉันคิดจะทำข้าวยำมันต้องอยู่ในร้านกาแฟหรูสูตรข้าวยำต้องอาศัยการพัฒนาน้ำบูดูรสคาราเมลผักต้องแครอทขูดเป็นเส้นฝอยกะหล่ำปลีเลือกสายพันธุ์ญี่ปุ่นแม้ว่าอย่างนั้นมันอับปลีทะเลาะกับยอดชะพลูบ้านเราเป็นแน่ฉันเสนอไข่ต้มยางมะตูมผ่าซีกแม่หาว่าใส่ไข่เท่ากับลบหลู่ทำลายชาติพันธุ์ข้าวยำจะอะไรขนาดนั้นโลกมันเปลี่ยนในอินเทอร์เน็ตเขาทำซูชิโรข้าวยำอย่าหัวเราะสิคนบ้านเราอดนอนตื่นตีสองตีสามออกไปกรีดยางแล้วไงทำมากได้น้อยชีวิตขัดสนอยู่เช่นเดิมฉันว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนบางอย่างอาจต้องใช้ AI เข้ามาช่วยงานสวนหรือเปล่าโลกเปลี่ยนไปแล้วแม่ดูเหมือนฉันพูดคำนี้กับแม่บ่อยพอกับที่แม่พูดว่าลูกมันดื้อไม่เคยฟังใครก็มันจริงนี่จมปลักกับอดีตจนแทบไม่ขยับนึกว่าใต้กะลาครอบของหมู่บ้านคือโลกทั้งหมดหรืออย่างไรคนกรีดยางออกแรงหนักวันละ6ชั่วโมงแลกกับเงินไม่กี่ร้อยแม่เองก็เถอะหยุดพักบ้างไหม
วัยชราหน้าเหี่ยวย่นหลังงองุ้มยังทนตรากตามตื่นตีสองตีสามเวลาเดียวกับคนอื่นเพื่อเตรียมสิ่งละอันพันละน้อยมาประกอบเป็นข้าวยำหนึ่งจานราคาไม่กี่บาทเสร็จงานเลยเที่ยงวันงีบนิดหน่อยลุกขึ้นมากินยาหอมแก้ลมวิงเวียนยาหอมเป็นของเหม็นอีกอย่างสำหรับฉันนั่นแหละทำให้เวียนหัวก็ยังดีกว่าบูดูพอเทยาหอมหนึ่งกำมือเข้าปากแม่ก็พร้อมออกหาของเตรียมสำหรับวันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้มานานเท่าไหร่ฉันย้ำว่ามีเงินเก็บพอเลี้ยงแม่สบายมากเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเลิกขายข้าวยำเถอะแม่หัวเราะบอกว่าเรื่องของข้าย้อนฉันดูแลตัวเองให้ดีเถอะแม่นั่นแหละดื้อ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคลุกนะคะยังไม่จบแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้พบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ

างเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นาทีที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดโดยปีนี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
4: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ iIndustry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

0: ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดขวดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
2: กำลังมาอีกแล้ว

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่น FM ทั้ง3จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และก็101ในกลุ่ม100บดินทร์นะครับ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75MHz และสุรินทร์ FM 97.5 MHz นะครับ3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มกับเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆฟังกันได้มีความสุขนะครับ

ับชีวิตจริงเนี่ยคงจะทรมานน่าดูเหมือนกันเนาะคนที่เรารักอยู่ๆพอคนรักเก่ากลับมาแล้วก็ไปหาเขาทำให้ความรู้สึกตรงนั้นนะอาจจะรับไม่ได้กับอะไรหลายๆอย่างนี่ก็อาจจะ

มีบางท่านนะที่ชีวิตเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโชคร้ายไปเนาะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่มีเนาะเป็นเรื่องราวของบทเพลงจากเนโชนางฟ้าอย่าผิดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแองเจโรฟาซินพี่อาจารย์เอกแว่นแก้วนะครับพี่ประยูนสมปองนะก็มีหลายท่านเป็นนำเพลงเข้ามานะครับรวมถึงหลังไมค์กับเราด้วยวันนี้หลายท่านก็โทรเข้ามาให้มีความสุขกับการรับฟังกันแล้วกันอยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มนะครับกับเวลาพักผ่อนของท่านในช่วงค่ำคืน3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประคนชัยบุรีรัมย์นะครับทักทายแล้วก็แนะนำเข้ามาระหว่างมงคลอุทกแสงตะเกียงนะฮะ

แสงตะเกียงครับในวังมงคลอุทกเพลงเก่าๆก็ฟังสบายๆต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งที่คุณอดิเรกแว่นแก้วแนะนำมาทาง FM สวทสุรินทร์ได้ครับห้วยแถลงน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญ

ก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ถึงไม่ได้นะนัดคาไรไว้สักคนหนึ่งต้องไปให้ถึงนะนัดจากโคราชห้วยแถลงของน้ำหมูอาจจะไปที่ชัยภูมิเนาะสายชัยภูมิเพลงของประทีปขจัดพลานขจัดพานเพลงที่คุณแองเจโลฟาซินขอมาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับอยู่กับสุขกับการรับฟังประกอบกับ

เมืองพระยาแลจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะครับหลายท่านเคยไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยนะก็ผมยังไม่เคยไปเนาะดูแต่สารคดีจะไปหลายๆครั้งแล้วไม่ได้ไปพลาดทุกครั้งเดี๋ยวต้องหาเวลาไปแล้วหลายท่านก็คงจะเคยรู้จักนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่งดงามแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็มีหลายอีกหลายแห่งเนาะนะฮะก็ว่ากันไปขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับมีหลายท่านแนะนำเพลงก็ทยอยเปิดเพื่อให้ท่านได้รับฟังกันครบทุกท่านกันเลยกันจะพูดน้อยที่สุดเนาะต่อเนื่องกับเพลงขยับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งกันนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังทางขวาวศิลรินทร์คุณชายนะครับบอกว่าฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแต่ว่าได้นำเพลงของมนแคนแก่นคูณบุญพลาหมดอายุนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมเนาะอีกท่านหนึ่งที่ขอไว้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้งศิลปินชาวขวาวศิลป์นรินทร์บ้านบึงไม้พิสิทธิ์พงษ์กิ่งแก้ว2เพลงครับ

0: ที่ไม่เจ็บคือคนที่หมดรักนะครับ
1: สู้ๆเด้อแพงสิไปก่อน
2: จ้ะเข้ามาดีๆเด
0: ้อแต่ว่าคนที่ยังรักอยู่นะครับก็ยังต้องเจ็บแล้วก็ทนกับความรู้สึกลึกๆไว้ต่อไปเหมือนกับผู้ชายคนนี้นะครับความเจ็บความทรมานยังอยู่ในหัวใจตลอดเวลานะฮะผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง

คืออารมณ์และความรู้สึกของสุภาพบุรุษนะฮะผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้งไปดูความรู้สึกของสุภาพสตรีบ้างในเวลาหนึ่งที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายกับชีวิตนะครับจนวันหนึ่งกระทั่งว่าความรักทำให้เธอทุกข์เจ็บปวดกับการที่จะต้องดูแลชีวิตหนึ่งนะที่เติบโตขึ้นมากับบทเพลงนี้นะครับฉันท้องตั๊กแตนชลดานะครับเพลงที่คุณผู้ฟังทางความสุขเล่นขอมาอีกเพลงหนึ่งความสุขกับการรับฟังทุกท่านทุกคนเลยครับ

วีในค่ำคืนวันนี้นะครับขออนุญาตที่จะเป็นบทกวีของครูบาอาจารย์นะครับเป็นบทกวีของอาจารย์นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ท่านเขียนไว้ใน Facebook ของท่านนะครับเป็นข้อคิดเตือนใจนะถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับก็มีข้อคิดเป็นบทกวีที่ชื่อว่าทุกข์นะฮะชื่อสั้นๆว่าทุกข์กับศิลปินแห่งชาติกวีศรีไร้กวีรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

แปลว่าทนอยู่ได้ยากจิตไม่อยากอยู่เป็นปกติแม้กระทั่งการทำสมาธิจิตปีติติดวิมุตติก็ติดทุกข์จิตไม่อาจเป็นปกติจิตยิ่งหลงติดหลงตามหลงความสุขยิ่งคิดยิ่งดิ้นรนทุรนรุกยิ่งติดคุกติดกรงยิ่งหลงทิศวาทธรรมพุทธทาสกล่าวชัดนักให้ประจักษ์ในความเป็นปกติจิตทุกไม่ใช่ต้นเหตุของความคิดจะหลงผิดวาทกรรมชี้นำชัดทุกไม่ใช่ต้นเหตุของความคิดอย่าหลงผิดวาทกรรมชี้นำชัดความทุกข์ไม่ทำให้คิดมากความคิดต่างหากให้ทุกข์หนักหลงว่าทุกข์ซับซ้อนมาย้อนยักคิดมากนักต่างหากทำให้ทุกข์ความทุกข์ไม่ทำให้คิดมากความคิดต่างหากให้ทุกข์หนักหลงว่าทุกข์ซับซ้อนมาย้อนยักคิดมากนักต่างหากทำให้ทุกข์คิดมากนักต่างหากทำให้ทุกข์อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์

เป็นของคุณปูพงศิษย์คัมภีร์เลือกรักเธอนะครับเพลงที่พี่ประยูรสมปองจากปราสาทแนะนำเข้ามาฝากทุกคนผู้ฟังทุกๆท่านนะครับอย่าลืมนะทางอำเภอขวาวศรีนครินทร์บอกว่าจะมีการรับบริจาคโลหิตโดยองค์การชาติจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินโรงพยาบาลกรมแพทย์และโรงพยาบาลประจำอำเภอขวาวศรีนครินทร์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับในวันที่23เดือนกรกฎาคมก็ฝากถึงทุกท่านที่อยู่ทาง

ทเพลงซึ่งเป็นบทวรพันธ์ของอาจารย์วสุห้าวหาญนะครับซึ่งนำเสนอเรื่องราวความรักไร้ข้อแม้ที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรักนี้ได้นะครับกับเพลงนี้เลือกรักเธอขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังทาง FM ทั้ง3จังหวัดนะครับแล้วก็ทางเพจทาง Facebook FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดละลาท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็เจอแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กร

0: กราคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
2: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
3: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกลาสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อใช้แสดงบัลเล่เรื่องมโนราชุดนี้มี4เพลงด้วยกันค่ะคือ A Love Story เพลงที่2 Nature Waltz เพลงที่3 The Hunter และเพลงที่4 Ginnery Waltz โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์บรรเลงประกอบบัลเล่มโนราเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงแรกในชุดนี้คือเพลง A Love Story ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ชื่อภาษาอังกฤษว่า A Love Story ส่วนชื่อภาษาไทยคือพี่รมรักพลเรือตรีปรีชาดิษยนันท์ประพันธ์ถวายแต่คืนนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

พลงพระราชนิพนธ์ A Love Story เป็นเพลงแรกในชุดกินรีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2502ค่ะและนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีเพลงที่เป็นเพลงคู่ชายหญิงมากทีเดียวนะคะจะเริ่มด้วยเพลงคู่สุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเราจะฟัง3เพลงนะคะกรุงเทพราตรีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคำรักคำขวัญคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและจนนางผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่สุนทรภรณ์บันทึกเสียงคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์สำหรับคุณวินัยนั้นขับร้องคู่กับนักร้องหญิงหลายท่านแต่คืนนี้ขอเลือกมาให้คู่กับคุณวรนุชค่ะ3เพลงนะคะป้านนาทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองหวานคำผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและบอกเธอเสียทีคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองนั้นโดยครูเอื้อนะคะเริ่มได้บ้านนา

คุณวินัยและคุณวรนุชอารีก็จบเพลงคู่3เพลงไปแล้วคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะบันทึกเสียงคู่กับคุณดวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติไว้ด้วยเราจะฟัง3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มด้วยคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเสมอใจเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งทั้งคำร้องและทำนองค่ะและรักเธอเสมอครูแก้วอิงออนร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์3เพลงจากการขับร้องของคุณสมศักดิ์กับคุณดวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติ

เราฟังเพลงขับร้องคู่กันมา3ชุดแล้วนะคะชุดต่อไปไม่ลืมคุณเลิศและคุณศรีสุดาค่ะฟังเพลงแอลสาวชมสวนคุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้คู่รักคู่ขอผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและหนุ่มง้อสาวงอนครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อค่ะ

0: ดินเสียไกลเหนื่อยหัวใจสิ้นดี
1: จะต้องเดินทำไมไหนว่ามีรถยนต์ไม่มีหมอละเสร็จมีกายว่ามีหลายคัน
0: โอ้ยพี่แกล้งลองทำก้นน่ะน้องจะเอารถยนต์อย่างไหนเก๋งประทุนอันใดเอ้าเดี๋ยวจะไปซื้อให้สักสิบคันหรอกขอไม่ได้

0: ล้วแก้วตาสัญญาคงมั่นเอาเช้าวันจันทร์ใช่นานกี่วันควันตา
1: แหมอีกตั้งนานเต็มที่เอาเพชรเธอดีนะพี่ชื่นใจ
0: เพชรจะเอายังไงเล่าสีอะไรขอให้บอกมา
1: เพชรกล่าวอย่างสีขาวว่าวัดตา
0: แหมชื่อบุราพูดมาพื้นจอ

0: ี๋ยวเบาๆคุณงามพักเอาความที่พลาดก่อนสิ
1: ทำไมล่ะ
0: รู้จังแฮงตะตังที่ไม่มีหรอกโอ้ไม่ยอดทีวียิ้มก่อนเจ้าหนอ
1: ตัดออก

พลงคู่ขับร้องโดยชายหญิงก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะคะมีนักร้องบางท่านที่ขับร้องคู่ไว้เพลง2เพลงก็มีนะคะอย่างเช่นคุณยันยงเซลานนท์และคุณบุษยารังสีคู่กันในเพลงไม่รักไม่รู้เพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลง 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

0: แต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 12-18 กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
2: พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีโนมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริตประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Data ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondue เป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้ง2หน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระ
1: สร้างสรรค์สังคมร่วมฟังดำเนินรายการโดยจารุลินทร์ศิกพงศ
0: ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซีตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพพโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
ทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้ปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมมันเป็นความดีอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์ที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพศเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว1ได้เกิดเป็นมนุษย์2เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้3เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็เชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยนะก็ยากนะญาติโยมนะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดนะญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยากสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครปวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไงตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายาหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าพระเศียรที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี่ง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ย
ยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมานะญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นแหละโยมเด้อดาวเวียงเงบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงเนี้ยนะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเว
แปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรม
ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณธรรมมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตาม
พราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะ
ก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญนะญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งควนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลา

ทุนตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

0: างอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
2: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน
4: ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า8ล้าน8แสนชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกลุ่มคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็น

0: องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

0: 누구세요?
1: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

อย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระหากสมควรทำก็ต้องทำการดำเนินปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดนั้นเป็นการถูกต้องแต่ถ้ามีงานอื่นนอกหน้าที่ที่สมควรจะทำด้วยก็ต้องทำจะนึกว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่นั้นไม่สมควรอย่างยิ่งทุกคนทุกฝ่ายควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งโดยหน้าที่และโดยความรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติตามโอกาสและความเหมาะสมไม่ควรกี่งอนกันเป็นอันขาดพระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลนะคะทำหน้าที่ดำเนินงานนะคะสัญชาติเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณพิษณุลีลาธรที่จะมาช่วยดูแลในด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอขอบพระคุณไปอย่างสูงค่ะกับแฟนรายการทุกท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะรายการบอกกล่าวและแจ้งได้ดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละค่ะตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวและแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาพบกันในวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยากรณ์อากาศหรือว่าข่าวสารทั้งส่วนกลางหรือว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จะขอทักทายแฟนรายการทั้งภาพรวมด้วยนะคะที่ติดตามกันอยู่ไม่แน่ใจว่าท่านใดเข้ามาแล้วแต่ว่าเวลาจบรายการดิฉันก็จะเข้าไปนะคะอ่านข้อความแฟนรายการทุกท่านต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทั้งกดให้กำลังใจกันเข้ามาหรือว่าส่งข้อความนะคะเพื่อให้เราได้มาพูดคุยข่าวกันในวันถัดไปได้นะคะคนแรกๆโดยที่จะเห็นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณเหมือนจันทร์ปริธารัมย์ต้องขอบพระคุณแล้วก็สวัสดียามเช้ากันทุกๆวันนะคะคุณดิเรกสุนสรรค์นะคะแม่บรรเทาสำราญใจรู้สึกว่าเมื่อวานนี้นะคะทางพี่สุวัจนีปรมรัมย์ก็ได้มาทักทายกันนะคะซึ่งทางบ้านของพี่สุวัจนีน่าจะมีในเรื่องของหน่อไม้กิมซุงใช่ไหมคะที่วางขายให้พี่น้องเราได้ไปเลือกกันเนาะนะคะค่ะบอกน่ารักน่ารักนะคะแบบแบ่งปันกันท่านใดสนใจนะคะในเรื่องของหน่อไม้กิมซุงไม่แน่ใจว่าพี่สุวัจนีนะคะมีจำหน่ายให้พี่น้องเราได้ไปเลือกดูทุกวันไหมนะคะซึ่งพิกัดบ้านของพี่สุวัจนีอยู่ที่ดอนใหญ่นะคะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดลำก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะวันไหนถ้ามีหรือว่าไม่มีก็ลองไปสอบถามที่บ้านของพี่สุวัจนีก็แล้วกันนะคะแล้วขอบพระคุณนะคะคุณสนั่นอัจฉรัมที่ทักทายกันเข้ามาอยู่เป็นประจำนะคะแจ้งข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอกระสังบอกว่าฝนไม่ตกหลายวันนะคะหลายพื้นที่เนี่ยข้าวกำลังงามเลยนะแล้วก็ในพื้นนาเดี๋ยวจะเริ่มแดงกรอบเหลืองเป็นหย่อมๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็เห็นฝนฟ้าบ้านเราก็ห่างๆไปนะคะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราเนาะนะคะก็อยากจะได้ฝนฟ้ามาในเรื่องของพื้นไร่พื้นนาของเรานะคะแล้วก็มีทั้งคุณบุญเหลือใจรำด้วยนะคะนี่ก็รับฟังเป็นประจำเช่นเคยนะคะผู้ใหญ่พลคนสระกราวด้วยนะคะคุณขอบโชคนะคะก็แจ้งมาในเรื่องของคุณตาคุณยายพิการนะคะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่แน่ใจว่าทางพื้นที่นะคะได้ไปสำรวจคุณยายไหมดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้การอนุเคราะห์คุณตาคุณยายก็ลองนะคะไปดูกับผู้นำชมหมู่บ้านนะว่าคุณตาคุณยายทั้งสองท่านนี่ยังไม่ได้บัตรการแห่งรัฐเผื่อจะเป็นกลุ่มตกหล่นเนาะก็ช่วยกันนะคะสังคมเราก็ได้หน้าอยู่เนาะมีคุณบรรดากรมประชาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณทับด้วยนะคะขอบพระคุณก็ติดตามกันทุกวันเลยคุณลำเนียงอุตตาปาคุณณรากรจิมรำนะคุณพนัทเจียวรำนะคะคุณสากลเจียวรำด้วยนะคะและมีทั้งกำนันณรงค์ผลเจริญก็ติดตามกันอยู่นะคะในพื้นที่ของอำเภอกระสังเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าฝนไม่ตกเลยนะที่อำเภอกระสังเนี่ยนะคะคุณเหมือนสุขล้อมค่ะคุณประคองสุขขอบพระคุณนะคะแล้วขอบคุณคุณละมุนสารสุขด้วยนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยวิทยุนะคะขอบพระคุณมากมากนะคุณลุงวันหนึ่งที่ใจแม่บริเวณที่รักนะคุณสุธีนทองคำนะคุณจอมนิทนิสะนิฐานั้งท่าเอ่ยนามขออภัยนะถ้าอภิพาทไปนะและมีคุณสุรจักรสุริยาด้วยนะ
นะคะทักทายกันเข้ามานะคะขอบพระคุณมีคุณดวงเยาววิไลฤทธิ์ด้วยผู้ใหญ่บิ๊กก็มานะคะทักทายกันเข้ามานะคะคุณกิติสาวงคำนะคุณอุทิศนะวรรณศรีนะคะคุณอารยาบุญรอดนะคะผู้ใหญ่ประณีนะนวลคนึงด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกมลชัยสุวรรณคุณยืนยงประคุณนะคะนี่เป็นข้อความจากเมื่อวานนี้นะถ้าไหนกันเข้ามาที่ก็จะเข้าไปอ่านกันอยู่นะต้องขอบพระคุณเพราะเวลาจัดรายการก็อาจจะไม่ได้ทักทายหรือว่าดูข้อความเท่าไรนะเพราะว่าข่าวสารค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวหลบสายตาไปอ่านข้อความแฟนการเดี๋ยวจะหลงบรรทัดนะคะจะอ่านข่าวที่ผิดพลาดไปเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะรับฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศขออนุญาตแฟนการทุกท่านเลยนะคะมีท่านคุณหมอค่ะสัญชยาท่านก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะในส่วนของชาวเวรัมนั้นนะคะทำดีถวายพ่อค่ะพระพันปีหลวงนะคะคุณหมอจะได้ทำการตรวจรักษาฟรีนะคะที่คลินิกนายแพทย์สัญชยาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่31นะคะครั้งที่43และ44ค่ะในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ28กรกฎาคมนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะคุณหมอจะทำการตรวจรักษาเพียงครึ่งวันเช้านะคะก็คือเริ่ม 8:00 นถึง 12:00 นนะคะภายในกิจกรรมที่คุณหมอได้มีการตรวจรักษาพี่น้องเราก็จะมีทั้งในเรื่องการแจกกระเป๋าใส่สตางค์ด้วยกระเป๋าสะพายนะคะมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้านะคะมีการตัดผมฟรีด้วยบอกว่ามาจากท่านอาจารย์สิริวรรณนะคะแล้วก็มีทั้งนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะมีเรื่องราวของการนะแจกยาแก้ไข้ทั้งเด็กนะคะยาแก้หวัดผู้ใหญ่คุณหมอจัดเอาไว้ว่า400ชุดนะคะอันนี้ต้องขอบพระคุณจากบริษัท BM Pharmacy นะคะแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณอ้วนใช่ไหมคะคุณเจี๊ยบแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ที่ได้มีการมอบเสื้อผ้านะคะมา1คันรถเลยนะคะแล้วก็มีทั้งรองเท้าอีก1คันรถนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีทั้งโรงทานจากผู้ใจบุญจำนวน1ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะซึ่งคุณหมอก็จะจัด2วันนะคะก็คือวันที่28กรกฎาคม2569นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นอีก1วันก็คือวันที่12สิงหาคม2569นะครึ่งวันเช้านะคะ 8:00 นถึง 12:00 นนะคะท่านใดจะไปร่วมกิจกรรมก็เชิญชวนนะคะอันนี้เป็นข่าวสารนะคะจากคุณหมอให้มาได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ไปด้วยที่ร้านคลินิกคุณหมอสนธยาเนาะก็คลินิกคุณหมอก็หลายๆท่านถ้าไปทุกปีก็จะทราบบางท่านไม่เคยไปก็รู้สึกว่าอยู่ที่บริเวณโรงหนังเก่านะคะถ้าวันดีจันทร์ไปพูดโรงหนังเก่าเนาะทางเส้นนั้นนะคะทางเส้นของถนนใกล้ๆกับสถานีรถไฟนั่นแหละอ่ะลองไปแถวๆนั้นดูนะคะอ่ะมาติดตามในเรื่องราวของพยากรณ์อากาศการกันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนะคะก็จะมีในเรื่องฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะหนองคายบึงกาฬนครสกลนครค่ะนครพนมและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนบอกว่าฝนตก 10% ของพื้นที่และยังก็ยังว่ายังน้อยอยู่นะคะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางกันมากที่นำมาฝากการข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่ทางกระทรวงการคลังก็เตรียมเสนอครม.นะคะปรับเกณฑ์บัตรการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงนะคะครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาซึ่งเรื่องนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้ช่วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกสกสคลังก็มีการเปิดเผยนะคะว่าสถานในเรื่องการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569บอกว่าปัจจุบันนะก็มีพี่น้องประชาชนนั้นยื่นเรื่องเข้ามาแล้วนะกว่า 2.9 ล้านรายนะคะโดยกว่า140ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนั่นเองค่ะซึ่งทางกสกสคลังก็เตรียมนะที่จะนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อส
เศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขค่ะการพิจารณาสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐให้มันสอดคล้องนะกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนาะที่ครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีการทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังนะคะรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนค่ะที่ปัจจุบันนะได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า 45,000 คนนะคะเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดแล้วก็โดยมีการตั้งเป้าหมายไว้ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์นะคะให้กับผู้รับสวัสดิการสวัสดิการรายใหม่นะคะภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงคลังเองเนี่ยก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้นะคะเนื่องจากพบแล้วค่ะข้อมูลในเรื่องการหักภาษีณที่จ่ายแบบdynamic data ในระบบนะคะที่ทั้งที่พี่น้องประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนะคะนำชื่อของพี่น้องประชาชนนั้นไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีค่ะกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์นะคะให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปนะคะในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือว่าผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะคะกระทรวงการคลังเองเนี่ยได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะในรูปแบบสัดส่วน60-40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะซึ่งก็จะครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันนะว่าภาครัฐยินดีค่ะรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หากมีความจำเป็นก็พร้อมนะคะที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็คุมในทุกมิติต่อไปนะคะมาดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างก็ได้มีการเปิดศูนย์วันสอบเซอร์วิสให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรการแห่งรัฐปี2569นะคะพร้อมกับจัดชุดอำเภอพึ่งได้ค่ะรับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกนะว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีนะคะเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนมาว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยแล้วค่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ในเรื่องการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐใหม่นะคะและยอมรับเลยว่าหลักเกณฑ์บางประการนั้นอาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกระทรวงมหาดไทยเองก็ยืนยันนะว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นดำเนินการร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลค่ะก่อนสรุปรายชื่อนะคะผู้ได้รับสิทธิ์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเสียโอกาสนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเปิดศูนย์ค่ะวันสอบเซอร์วิสนะคะรองรับในเรื่องการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าแอปพลิเคชันนะคะรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าเดินทางไม่สะดวกนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงนะคะขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็บอกนะว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสนับสนุนรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559นะขณะนี้ก็มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะกรมการปกครองก็ได้มีการประสานงานไปกับทางจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจนะคะกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนผ่านนะรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลนั้นจัดให้นะอย่างเช่นเรื่องของค่าไฟฟ้าหรือว่าในเรื่องของค่าน้ำประปานะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ค่ะโดยได้
มีการจัดตั้งนะศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะคะหรือว่าวันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอค่ะก็สามารถที่จะเดินทางนะคะไปยังศูนย์ดังกล่าวได้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนของเราที่ไม่ได้รับความสะดวกนะในเรื่องการเดินทางก็จะใช้ช่องทางอำเภอเพิ่งได้นะคะก็โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ค่ะก็ขอให้ทุกคนนั้นฟังประกาศจากทางราชการนะคะเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายเวลาออกไปอีกค่ะซึ่งก็จะต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในระดับพื้นที่นะคะพื้นที่ใดเนี่ยนะคะเกิดปัญหาร้องเรียนหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่อำเภอนั้นต้องไปรับเรื่องราวนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไปนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะปลัดจังหวัดนะไปกำกับติดตามแล้วก็ดูแลงานทั้งหมดจ้ะมาดูในส่วนของกระทรวงคมนาคมกันบ้างก็เตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสกันแห่งรัฐปี2569นะคะไม่ตัดสิทธิ์รถเก่านะคะครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมก็เปิดเผยนะว่าจากการที่รัฐบาลเองเนี่ยก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสกันแห่งรัฐปี2559ยืนยันนะว่าเจตนารมณ์นะคะก็เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็พบปัญหาสำคัญเลยที่เงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะนะคะซึ่งตามเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ระบุไว้ว่าผู้รับสิทธิ์นั้นต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีนะคะรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรค่ะที่อนุญาตให้มีได้นะไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยค่ะต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลักหลายประการเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประสานไปยังทางกระทรวงการคลังนะคะเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็เตรียมนำเสนอนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคม2559นะคะโดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนะมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์นะคะรวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวนสำคัญเนี่ยที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระนะคะสามารถผ่านเกณฑ์แล้วก็รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันค่ะสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์นะคะจากปัญหาในเรื่องของรถสูญหายสิ้นสภาพนะคะถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถหรือว่าขายโอนลอยไปแล้วนั้นนะคะกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศค่ะพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระในความไม่สะดวกในการเดินทางนะคะทางหน่วยงานได้จัดทำแบบฟอร์มนะคะร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำเนินการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้กับทางขนส่งได้ตรวจสอบต่อไปนะคะท่านสิริพงษ์ท่านก็บอกถึงเกณฑ์นะคะในส่วนของกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรือว่าอาชีวศึกษานอกระบบซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันนะว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาค่ะโดยกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาจากองค์ประกอบนะคะด้านความยากจนอื่นๆนะคะประกอบด้วยดังนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวเนี่ย
จึงไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับท่านมท.2นะคะก็ได้มีงานแถลงนะคะลดค่าครองชีพประชาชนจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนะคะปี2569ถึง2573ค่ะก็เดินหน้าในเรื่องการคิดค่าไฟบ้านพักอาศัยนะคะหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่านะคะทะเบียนบ้านชั่วคราว200หน่วยแรกนะคะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะรอบเขาว่าเริ่มรอบบินกันยายน2569นี้นะคะโดยท่านพลพีสุวรรณทวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.2ท่านก็ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนะคะปี2569ถึง2573นะคะประการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลค่ะก็ได้มีงานบอกนะคะว่าทางท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินหน้าเลยนะในเรื่องของนโยบายลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็คือทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA นะฮะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ได้มีการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.นะคะซึ่งก็ได้เห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศณปี2569จนถึง2573นะคะแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะบอกว่าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีนะโดยอัตราดังกล่าวเนี่ยก็จะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นนะคะพร้อมกับทบทวนนิยามค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่บ้านอยู่อาศัยและสอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันค่ะโดยขยายสิทธิ์นะให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักนะคะอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าค่ะรวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวค่ะให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้านะคะจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ว่าหากยอดบินนั้นเกินนะ315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบนะคะชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดนะคะด้วยตนเองในเดือนนั้นค่ะซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องการลดภาระนะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วจะเหลี่ยในบินครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งก็จะได้หาแนวทางนะคะการใช้งบประมาณนะคะจากส่วนอื่นของรัฐนะในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยทาง PA หรือการไฟฟ้าส่วนภาคแล้วก็ MEA นะคะการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวนะคะซึ่งทางส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้านะคะที่ได้ทำการเช่าหอพักนะคะอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการให้เช่ามีการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากนะคะไม่ใช่มิเตอร์ของการไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการคิดค่าไฟฟ้าเกินกว่าที่รัฐกำหนดนะคะก็สามารถแจ้งนะสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมค่ะ1567หรือว่าศูนย์บริการประชาชนนะคะ1111นะคะหรือว่าสายด่วนสคบนะคะ1166เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐนะคะซึ่งท่านพลพีก็บอกช่วงท้ายนะว่าในเรื่องการยกระดับการให้บริการของค่าไฟฟ้าทั้ง2แห่งนั้นมุ่งพัฒนาในระบบบริการให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกและเร็วแล้วก็ในรูปแบบ One Stop Service นะฮะแล้วก็หากมีปริมาณไฟฟ้าที่สามารถขายคืนการไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ก็
ให้เป็นส่วนลดนะค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปนะคะตอนนี้ได้ประสานสถาบันการเงินของรัฐก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะประสานกระทรวงการคลังเพื่อขอความร่วมมือนะคะจากสถาบันการเงินภาคเอกชนเพิ่มเติมต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของประกันสังคมกันบ้างนะคะที่ได้มีการยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่นะคะบอกว่าใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนะฮะก็สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสัสสมลวรรณนะคะชาญจุติวานิชนะคะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมก็มีการเปิดเผยในเรื่องของสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือเขาบอกว่าสูตรแคร์นะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะคะว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบในการจ้างงานปัจจุบันค่ะซึ่งแต่เดิมบอกว่าการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือว่า5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณนะคะแล้วก็เพราะคาดว่านะคะจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดค่ะแต่กลับไปกระทบนะคะผู้ประกันตนบางส่วนนะคะอย่างเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีนะคะแต่ว่า5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดลง 10,000 บาทนะคะแล้วก็บางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบนั้นลดลงนะคะจึงได้มีการพัฒนาสุดแค่เนี่ยภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนะคะเปลี่ยนจากการเรียกว่าใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบนั้นมาคำนวณค่ะพร้อมกับปรับสูตรพร้อมกับปรับมูลค่านะคะค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อนะคะก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญ นะคะแล้วก็ปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนค่ะซึ่งในเรื่องการคำนวณเป็นรายปีให้ในอัตราร้อยละ 1.5 นะคะเปลี่ยนให้เป็นคำนวณเป็นรายเดือนค่ะในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนนะคะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีเนื้อทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรมนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39นะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเป็นข่าวสุดท้ายจากส่วนกลางที่ทางกรมการแพทย์ก็จับมือค่ะทางสกสวแล้วก็ทางบริษัทสกายเมดจำกัดเป็นการพัฒนา AI นะคะประสานเลเซอร์อัจฉริยะตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองก็หวังที่จะช่วยพี่น้องคนไทยรู้ทันก่อนป่วยนะคะนำร่องการศึกษาในคลินิก1ปีและอีก2ปีเชื่อว่าประเทศไทยจะมี AI ค่ะที่จะมาช่วยนะในเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในต้นทุนที่ต่ำลงนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมหรือว่าสกสวและก็บริษัทสกายเมดจำกัดนะเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนะคะเชิงสาธารณะด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์วิเคราะห์ชีพจรและหลอดเลือดแบบใหม่นะคะความร่วมมือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประสานจุดแข็งระหว่างการสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์งานวิจัยและนวัตกรรมนะเข้าด้วยกันค่ะโดยเน้นการสร้างเครื่องมือคัดกรองนะคะที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มนะคะซึ่งนายแพทย์ณัฐพงศ์ก็บอกนะว่าการลงนามครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญเลยค่ะในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นมาใช้ในระบบสาธารณสุขนะคะเป็นการเดินหน้าเชิงรุกนะคะรับมือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุนะการเสียชีวิตแล้วก็ความพิการในประเทศไทยนะคะโดยประเทศไทยก็มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกว่า1ล้านคนค่ะหรือว่าเฉลี่ยปีละนะ 80,000 คนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอีกประมาณ 200,000 คนนะคะโดยปัญหาหลัก
ส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่ามาจากเป็นความเกี่ยวเนื่องนะคะจากโรคจากการที่เราเป็นโรค NCD นั่นเองค่ะโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเขาจัดเน้นในการค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงก่อนเกิดโรคนะคะโดยกรมการแพทย์จะรับบทบาทหลักค่ะในด้านการดำเนินงานด้านคลินิกซึ่งก็จะมีการนำมาทดสอบการใช้งานในงานที่จะตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่สถาบันประสาทวิทยาในงานก็ตั้งเป้าในการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 3,000 คนก่อนนำมาใช้จริงนะคะถ้าใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะโดยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ราคาถูกลงนะคะแล้วก็อาจจะนำมาใช้ในชุดสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองนะคะด้านศาสตราจารย์ดร.สมปองคล้ายหนองสวงนะผู้อำนวยการสำนักงานข้าราชการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าทางสกสวเนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศด้วยเน้นค่ะกระบวนการเชื่อมโยงนะคะเครือข่ายนักวิจัยแหล่งทุนแล้วก็หน่วยงานที่ข้องโดยบทบาทสำคัญของทางสกสวในครั้งนี้ก็ถือว่าคือการทำหน้าที่นะคะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนเพื่อพัฒนา AI ทางการแพทย์นะเพื่อนำไปใช้ในงานที่จะกำหนดทิศทางและนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศนะคะทั้งนี้ก็คาดว่าหากเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงนะก็จะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ50ค่ะสำหรับราคาต้นทุนเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะ 50,000 บาทต่อเครื่องส่วนการตรวจเฉลี่ยอยู่ที่ครั้งละ250บาทเชื่อว่านะในอนาคตเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐานสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปในอนาคตในการที่เป็นข่าวสารส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะสำหรับข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันข่าวแรกเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดครั้งที่1/2519นะโดยวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมนารายประชุมศิลป์ชั้น4สกายจังหวัดบุรีรัมย์ในงานในคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2519นะคะเพื่อร่วมกันติดตามและกับเพื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้นในการบริการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการยกระดับผลิตการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรค่ะโดยมีนางสาววรีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการและก็ผู้แทนหน่วยงานที่กองก็เข้าร่วมประชุมกันนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาแล้วก็ติดตามผลนะคะการดำเนินงานด้านการเกษตรและก็สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในรวมทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานค่ะการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในการพัฒนาเกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรนะคะตลอดจนการส่งเสริมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีความเข้มแข็งนะสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารนะจากทางที่เราได้มีการขับเคลื่อนนะในส่วนของโค้งหนองนาสู่ศูนย์เรียนรู้ตำบลนะพลังบวรหนุนสร้างป่าและความมั่นคงทางอาหารโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่แปลงโค้งหนองนานะส่วนนกบุรีรัมย์ตำบลสะเก็ดซำอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางนำโดยนางรัชนีศิระวิถีนะคะท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เดินหน้าค่ะขยายผลโครงการนะโค้งหนองนามุ่งให้ครัวเรือนลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองค่ะโดยมีภาครัฐ
ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาให้พื้นที่ไกลเป็นศูนย์เรียนรู้โก้หนังงานระดับตำบลในอนาคตนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินงานครั้งนี้ก็เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนเลยค่ะได้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และเครือข่ายโก้หนังงานที่สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้คุณภาพนะคะผู้นำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันกับเครื่องกิจกรรมงานองค์การคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ที่ร่วมปลูกต้นไม้นะคะนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดร.สังคมธนปัญญูนะคะจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่าไหลกล้วยนะคะจังหวัดสุรินทร์นะที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยในความสมัครสมานสามัคคีนะผ่านกิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียวและสร้างร่มเงาแล้วก็สร้างความมั่นคงอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกิจกรรมนี้ก็สะท้อนแล้วค่ะให้เห็นถึงพลังความร่วมมือทั้งของภาคประชาชนนะภาครัฐสถานศึกษาแล้วก็สถาบันทางศาสนาก็คือบวรนะที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนค่ะซึ่งในเรื่องการขับเคลื่อนนะโครงการโคตรงาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการปลูกต้นไม้นะแต่หากยังเป็นการปลูกจิตสำนึกค่ะในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพึ่งพาตนเองค่ะสร้างต้นแบบการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนอื่นๆได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะอันที่เรามาติดตามกันต่อในส่วนของโครงการชนประทานบุรีรัมย์ที่ได้มีการประชุมอนุกรรมการสิ่งของน้ำจังหวัดอันที่1/2569นานถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2สถานจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางด้านของนายสมนึกช่วยงานหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบุรุษรักษาที่8ก็เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งของน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ค่ะ2569ตามมุ่งหมายของท่านผู้ว่าการโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะคะท่านการแม่ปมผมนะคะจะมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็มติคณะกรรมการสิ่งของน้ำแห่งชาติที่เห็นความจำเป็นการในการบริการการบริหารการสิ่งของน้ำนะคะในระดับจังหวัดจึงได้มีการแต่งตั้งนะคณะอนุกรรมการสิ่งของน้ำจังหวัดขึ้นทั้ง76จังหวัดค่ะเพื่อที่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอย่างมีเอกภาพนะคะแล้วก็ที่ประชุมนั้นได้มีการหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภครวมถึงในการเสนอแนะเชิญนโยบายเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดมีความยั่งยืนและเกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะซึ่งเรื่องการร่วมประชุมของโครงการชลประทานบุรีรัมย์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำบทบาทของหน่วยงานด้านน้ำงานในการที่จะให้การร่วมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำนะบริหารจัดการสุขน้ำของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการเปิดเวทีนะคะรับฟังของเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนหน้าในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่4โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอำเภอเมืองโรงแรมอวาเรสนะคะตำบลเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะทางด้านของนายเสกสรรเงาสุวรรณค่ะเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะรวบรวมของที่เห็นและก็เสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่4ในช่วงปีพ.ศ. 2571ถึง2575นะคะวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อพี่ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพและก็กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวค่ะจะมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะ
โอกาสนี้ก็ทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดลำก็ได้เข้าร่วมพิธีด้วยก็คือนางสาวผู้ทรัพย์เทพนครนะคะพร้อมกับได้สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนเพื่อที่จะผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักประเทศค่ะโดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนนะคะซึ่งเรื่องการเปิดเวทีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะของการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับใหม่ค่ะงานที่จะเป็นกรอบทิศทางสำคัญเลยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยในช่วงปี2571จนถึง2575นะมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากลนะเดี๋ยวมาดูในพื้นที่ของอำเภอพระโคนชัยกันบ้างนะก็ได้มีงานเปิดโครงการรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดงานรวมพลังชุมชนสู้ภัยยาเสพติดนะคะโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดโคกกะนังนะคะหมู่ที่6ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดเวลังนะคะนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ะรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยมีพันตำรวจเอกอุดมพงษ์อุดมพลนะคะเอื้อศิลามงคลเป็นผู้กำกับการสภ.บ้านบัวนะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะครูนักเรียนนะภาคีเครือข่ายและประชาชนของบางโคกก็นั่งกับเขาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะการอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นจำนวนหนึ่งรุ่นนะก็มีเขาร่วมผู้เขาร่วมได้60คนระยะเวลาก็5วันนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง24กรกฎาคม2569บอกว่ามุ่งเน้นนะการสร้างวงคุ้มกันให้กับผู้ที่เคยเสพยาเสพติดและกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงจากยาเสพติดนะคะเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดอีกนะคะซึ่งในอำเภอในอำเภอประคองชัยก็บอกว่าในเรื่องปัญหายาเสพติดนะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่กระทบต่อชีวิตครอบครัวแล้วก็ความสงบสุขของสังคมนะคะในเรื่องการแก้ไขจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยพลังชุมชนนะที่ร่วมกันป้องกันและดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานนะคะซึ่งทางอำเภอประคองชัยเองเนี่ยก็ได้มีการบริการการทำงานกับทั้งฝ่ายปกครองสถานีตำรวจหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนนะเพื่อเป็นงานขับเคลื่อนนโยบาย Operation 90 Day ผ่านเรียกว่าผ่าแผนยุทธการ90วันเพชรฆาตยาเสพติดนะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็จะนำไปสู่หมู่บ้านชุมชนและสาธารณะที่ปล่อยยาเสพติดอย่างยั่งยืนนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะในรายการบอกกล่าวเราแจ้งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณกับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการนะตั้งแต่ช่วงแรกจนท้ายชั่วโมงนะคะจากคลื่นของสวทบุรีรัมย์นะ FM 101.5 มิเกอร์เฮิรตซ์นะคะ Facebook แฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะขอบคุณผู้ที่เลยหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะที่รับสัญญาณรายการของเราที่จะนำข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องเราได้ติดตามกันนะคะสุดนี้ค่ะดิฉันเรื่องวิญญาณสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบ